0: มีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอ่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
1: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
2: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาเวลานะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงนะครับทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองมันก็จะรู้แล้วว่าใคร
1: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
4: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
4: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
4: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมด ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
3: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าครีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าครีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุตรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาไปเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปโดนกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนการีเซวิลลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
3: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอธงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อ คือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
14: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
19: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับผม
21: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
22: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณว วันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำงึมหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ okay. แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
21: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
22: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
21: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
22: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
21: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
22: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราจะเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตร50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งตัวเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพนหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับส่วนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีอุปกรณ์ใด น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารสถานการณ์เพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
21: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
22: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนิโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
21: ค่ะนั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
22: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% กว่านะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาคมที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
21: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
22: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แผ่นดินโลก 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญดังนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6ถึง7เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
1: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามัญคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสินพีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน
2: ่
1: น
2: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สินพีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
1: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามัญคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
6: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: ข้อข่าวเล่าประเด็น
24: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจ ึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
5: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวว่าเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
24: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
7: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสนามที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้
24: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
19: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
4: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
2: ครับ
1: วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานำทีมโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับแล้วก็เหตุสะเทือนขวัญ นะครับที่ศูนย์ราชการนนทบุรีก็คือทางด้านคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดจากอาวุธปืนทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเนี่ยในช่วง

0: ก่อนวันหยุดที่ผ่านมาท่านนายกก็มีดำริบอกว่าจะคุมเข้มเรื่องของปืนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะครับก็ให้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูด้านกฎหมายเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ว่าพรบ.อาวุธปืนตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แก้กันมานานแล้วมีแนวทางที่จะทำให้การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างไ
1: ร
0: นะฮะอันนี้คือช่วงก่อนวันหยุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงวันหยุดท่านนายกก็ไปพูด บอกว่าอ้าวถ้ามีปืน อยู่ในบ้านนะครับถ้าไปยิงก็อาจจะมีความผิดได
1: ้
0: นะฮะชาวเน็ตก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่คือหากอยู่ในเคหสถานและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะยกเว้นความผิดอันนี้เป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วตามมาตรา68นะครับอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดสั้นแล้วก็พูดไม่หมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะถูกนำไป
1: ตีความเป็นดราม่าไปว่า
0: ตีความเป็นดราม่าพูดง่ายๆทัวลง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆทัวลงคือสมัยนี้นี่ทัวลงง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พูดถูกพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวทัวยังลงไงคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: คือพูดไม่หมดก็กลายเป็นว่าการตีความก็จะไปในทิศทางอื่นต่อไปอีก
0: ทิศทางนึงนะฮะนายกอาจจะพูดสั้นไปแต่เนื้อหลักใหญ่ใจความที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้ปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ในการเอาชีวิตคน
1: ครับ
0: นะฮะก็คืออยากจะให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั่นแหละอันนี้คือเจตนาของท่านแต่ว่าการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันหรือเวลามันกระชั้นชิดก
1: ็
0: ทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเซตซีโร่คือเริ่มต้นใหม่ในการที่จะคุมเข้มปืนทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะฮะส่วน เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยก็มีทั้งปืนมีทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะฮะปืนมีทะเบียนเนี่ยเราจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยภายในเวลาอันสั้นนี
1: ้
0: นะครับอันนี้คือแนวทางของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมที่จะทำส่วนปืนเถื่อน
1: ครับ
0: ปืนเถื่อนตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าจะทำยังไงในอดีตคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมจำได
1: ้
0: ปืนเถื่อนเนี่ยเคยมีการคล้ายๆกับนิรโทษกรรม
1: ครับ
0: คือใครที่มีปืนเถื่อนอาวุธผิดกฎหมายเนี่ยสามารถเอามาคืนให้กับราชการได
1: ้
0: โดยที่ไม่มีความผิดมียุคหนึ่งเนี่ยเคยทำ
1: ครับ
0: 5ปี10ปีที่แล้วนะฮะก็มีมาคืนจริง
1: ๆคืนแล้วก็ไม่มีความผิดอะไร
0: ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษ
1: ครับ
0: ดีกว่าที่จะให้ตำรวจตรวจเจอถ้าตำรวจไปตรวจเจอปุ๊บเนี่ยมีความผิดซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คงจะมีข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ารัฐบาลจะสามารถที่จะออกกฎหมายในการนิรโทษกรรมใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เคยทำมาแล้วนะฮะเคยทำมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมเห็นออกมาใหม่ๆผมก็ขำจะมีใครเอามาคืนจริงวะปรากฏมีจริงๆฮะ
1: ครับ
0: มีแล้วก็นอกจากมีมาคืนเจ้าหน้าที่ยังมีบางส่วนไม่คืนเจ้าหน้าที่แต่ว่าเอามากองเอาไว้ตรงป่าหญ้าข้างทางลงข่าวในสมัยนั้นก็
1: ม
0: ีนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะจัดการกับปืนไม่ถูกกฎหมายนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายก็จะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็เรื่องดราม่าท่านนายกใช่ไหมเรื่องดราม่าท่านนายกที่ไปบอกว่าอ้าวมีปืนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไปยิงโจรตายเนี่ยอาจจะมีความผิดได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายก็จริงอยู่ครึ่งนึงนะฮะคือถ้าทำเกินกว่าเหตุถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ศาลก็จะลงโทษ
1: ครับ
0: นะถ้าทำเกินกว่าเหตุนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทางตำรวจนะฮะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับในคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตย้ำครับว่าเมื่อมีการเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อันนี้จริงฮะ
1: ครับ
0: ไปสืบสวนสอบสวนก่อนเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68มาตรา68คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะการป้องกันสิทธิตนเองหรือผู้อื่นที่เกิดพยันตรายที่ใกล้จะถึงและกระทำพอ สมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่พยานอันตรายสิ้นสุดแล้วยังใช้กำลังหรืออาวุธต้องพิจารณาตามข้อที่จริงเป็นรายกรณีซึ่งตำรวจจะตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่และตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางลำดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำครับว่าคำกล่าวของนายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: นายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่เป็นการใช้กำลังต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมกำชับมาตรการห้ามพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
1: ครับก็ต้องดูกันว่าระดับการป้องกันตัวมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมหรือไม
0: ่คือต้องดูพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับ68เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือสมควรแก่เหตุพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงยกตัวอย่างเช่น
1: ค
0: ุณอยู่ในบ้านคนเดียวไม่เพียงแต่อาวุธปืนนะครับอาวุธมีดและอะไรต่าง
1: ๆ
0: ดีกาเมื่อปีก่อนหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ชั้น2ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างล่างเดินลงมาปุ๊บปรากฏเจอชายชะกันอยู่ข้างล่างตัวเองก็มีมีดปลายแหลมเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีโจรมีขโมยผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาผู้หญิงใช้มีดแทงสวนเข้าไปชายคนนั้นตายนะฮะศาลตัดสินฮะศาลฎีกาบอกว่านี่คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นพยานอันตรายที่ใกล้ที่จะมาถึงนะครับอีกฎีกานึงอีกฎีกานึงฮะเจ้าของบ้านผู้ชายมีปืนมีปืนแล้วปรากฏว่าลงไปปุ๊บเจอขโมยอยู่ข้างล่างยิงโจรคนนั้นที่บ้าน1นัดเปี้ยงโจรล้มลงนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปตามกล้องวงจรปิดนะฮะยิงไปอีก2นัดโจรตายศาลตัดสินบอกคุณยิงนัดแรกเนี่ยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลยกเว้นความผิดแต่นัดที่2นัดที่3เนี่ยพยานอันตรายมันจบลงไปแล้วคุณไปยิงซ้ำ
1: ครับ
0: นั่นนะฮะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาย
1: เกินกว่าเหตุ
0: คือกฎหมายเนี่ยเขามองว่าพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงและตอบโต้สมควรแก่เหตุหรือไม่อันนี้เป็นไปตาม68แต่ถ้าเกินกว่าเหตุจะไปอยู่มาตรา69คือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับอีกอันนึง
1: ครับ
0: อันนี้คลาสสิกปี2518
1: ครับ
0: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีชายคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งนอนอยู่ในมุ้งแล้วปรากฏว่าดึกๆมีคนเปิดมุ้งเข้ามาเอามือมาลูบขา
1: ครับ
0: ตกใจเอาปืนยิง
1: เอ้า
0: ตกใจเอาปืนยิงนึกว่าขโมย
1: ครับ
0: พอเปิดไฟมาปุ๊บเป็นลูกเขยผิดไหม
1: ก็
0: คือเรามองไปปุ๊บเนี่ยโอ้ฆ่าคนตายนี
1: ่
0: แล้วเขาก็ไม่ใช่โจรด้วย
1: นี่
0: แต่ไม่ได้เจตนา
1: ครับ
0: กฎหมายสันนิษฐานเมื่อปี2518ตามมาตรา62บอกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
1: ค
0: ิดว่ามีภัยนั้นจริงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าถ้าไม่ใช่ประมาทนะครับ
1: ครับ
0: ศาลยกเว้นความผิดให
1: ้
0: ประกอบกับดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: แม้จะไม่ใช่โจรจริงๆ62ประกอบ68ศาลยกเว้นความผิดให้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือข้อกฎหมายคือต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับอีกกรณีนึงขออภัยสุดท้ายแล
1: ้
0: วอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระวังมากนะครับ
1: ครับ
0: มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ในกลางทุ่งนาแล้วปรากฏว่าโจรขโมยชุกชุ
1: ม
0: เจ้าของบ้านรู้สึกว่าขโมยขึ้นทุกวันเลย
1: ครับ
0: ขโมยวัวขโมยวาควายตลอด
1: ครับ
0: ใช้สายไฟฟ้านะครับสายไฟเนี่ยนะครับเปลือยเหลือแต่ลวดทองแดงล้อมบ้านไว
1: ้ครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดโจรขโมยมาปุ๊บจะโดนสายไฟนี่แหละ
1: ช็อต
0: แล้วปรากฏว่ามีจริงๆโจรมาปุ๊บโจรโดนไฟช็อตตาย
1: ครับ
0: แล้วศาลว่ายังไงศาลบอกนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: เพราะตัวท่านเนี่ยเจ้าของบ้านย่อมรู้อยู่แล้วว่านี่ถ้าเอามาวางไว้รอบบ้านคนจะต้องมาสะดุดและตายเสียชีวิตนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือการที่จะป้องกันตัวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต้องพอสมควรแก่เหตุและจะต้องมีเหตุในการที่จะทำด้วยคือพยานอันตรายต้องใกล้จะถึงตัวและไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นวิธีใดได้นะครับเจ้าของบ้านตามหลักแล้วนะฮะ
1: ไม
0: ่จำเป็นที่จะต้องหนีโจรหนีขโมยอยู่ในเคหสถานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปัด ป้องอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงตัวได
1: ้
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสมควรแก่เหตุนี่คือตามหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ครับ
1: ครับส่วนท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าของบ้านก็ยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะป้องกันตัวแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะคร
0: ับ ภรรยาท่านนายกก็มี1กระบอกนะฮะตามบัญชีทรัพย์สินนะฮะ
1: ถูกกฎหมายนะคร
0: ับ ไปถามนายกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นายกบอกว่ายังไงรู้มั้ยโอ้อย่างนี้ผมก็ต้องระวังตัวละสิ
1: ก็เป็นพูดคำๆไปนะ
0: ครับ
1: นะครับไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่กับการใช้อาวุธปืนอยู่นะครับกับใบอนุญาตนะใบป.3 ในหลายคนก็มีกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้
0: ป.3 เนี่ยคือจะออกให้เวลาคุณจะไปซื้ออาวุธปืน
1: ครับ
0: คือก่อนที่คุณจะไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณจะต้องยื่นเอกสารไปยังนายทะเบียนก่อนเขาเรียกว่าป.1 กรอกแบบฟอร์มปุ๊บเนี่ยนายทะเบียนเขาก็จะดูว่าคุณมีคุณสมบัติตามนั้นไหมบรรลุนิติภาวะไม่มีประวัติอาชญากรรมพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องสงสัย
1: ครับ
0: ตอนนั้นนะพอได้ตามนั้นปุ๊บเขาถึงจะออกใบป.3ให้คุณไปซื้อปืนที่ร้าน
1: ครับ
0: นี่คือตั้งต้นเลยฮะอันนี้เขาคนพูดถึงใบป.3
1: เป็นเหมือนใบที่รองรับว่าคุณเนี่ยมีการไปลงทะเบียนยื่นที่ฝั่งมหาดไทยแล้วเพื่อที่ไปกับที่ร้าน
0: คือจะไปซื้อปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได
1: ้
0: พี่ครับผมขอซื้อปืนไม่ได้เหมือนซื้อเหล้าซื้อบุหรี
1: ่
0: คุณต้องมีใบป.3ที่ไปขออนุญาตจากทางด้านของนายทะเบียนเสียก่
1: อ
0: นนะครับเขาอนุญาตให้คุณซื้อคุณถึงจะเอาใบเนี่ยไปซื้อที่ร้านได
1: ้ครับซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งนายอำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับให้ตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบก็คือมีการระงับแบบป.3ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันหลังจากนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับกำชับให้นายทะเบียนท้องถิ่นทุกที่ดำเนินการมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งกระบวนการการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและก็การปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะครับให้ระงับอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการลงมติจากทางคณะรัฐมนตรีอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังคงค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนแบบป.4ด้วยนะครับ30วันหลังจากนี้จะต้องไปทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมานะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายปืนรวมถึงเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งครับหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะมีการดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเรียกภาษีควบคู่ไปด้วยนะครับการเสียภาษีต่างๆไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวนะครับจะมีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนคือมีมาตั้งแต่ปี2490แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใน60วันหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันด้วยนะครับอันนี้คือการรายงานการยืนยันเป็นการข้อสั่งการด่วนนะครับจากทางอธิบดีกรมการปกครองครับ
0: ครับไปซื้อปืนเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปซื้อแถววังบูรพานะฮะ
1: ครับ
0: ร้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บนะผลกระทบเนี่ยนะเกิดกับร้านขายอาวุธปืน
1: ครับ
0: กล่าวคือถ้าระงับใบป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยกฎหมายออกมาจริงๆบอกเฮ้ยระงับแบบป.3เป็นการชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยนานแค่ไหนคือหมายความว่าถ้าระงับป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อปืนกันไม่ได
1: ้ครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอย่างอื่น
0: นั่นสิอันนี้ร้านปืนเดือดร้อน
1: ครับ
0: รัฐบาลทำได้ไม่นานจะต้องมีการแก้กฎหมายโดยเร็ว
1: เป็นวาระเร่งด่วน
0: คือถ้าไปแช่แข็งใบป.3ปุ๊บเนี่ยใครไปซื้อปืนก็ซื้อไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อปืนต้องไปยื่นเอกสารป.1เนี่ยกับนายทะเบียนนายทะเบียนออกป.3ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาใบป.3เนี่ยไปซื้อกับร้านค้า
1: ครับ
0: แล้วร้านค้าให้ปืนอะไรเรามาเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเอาปืนอันนั้นแหละแล้วก็ใบป.3เนี่ย ไปให้นายทะเบียนให้เขาออกใบป.4 ในการที่จะให้ครอบครองอาวุธปืนได
1: ้
0: นะฮะหลักการมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอไปตัดตอนตั้งแต่ป.3 ปุ๊บเนี่ยร้านขายปืน
1: ขายไม่ได้
0: เขาก็โวยอ่ะเขาก็โวยอ่ะเพราะเขาเสียภาษีเขาอะไรกันหมดนะ
1: ครับ
0: เออ
1: รายได้ก็หายไปเยอะ
0: รายเจ๊งเจ๊งเลย
1: เพราะมันอย่างบอก
0: คือคุณขายอาวุธปืนอ่ะแล้วไม่มีคนมาซื้ออ่ะเออเจ๊งไหมล่ะ
1: ต่อให้เร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันก็ต้องมีอะไรมาเรียกว่าคือรายได้มันไม่มีอ่ะ
0: ใช่แต่แนวทางรัฐบาลเมื่อกี้ออกมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะมีการจัดเก็บภาษีใครที่ครอบครองอาวุธปืน
1: ครับ
0: คือคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยนอกจากป้องกันตัวก็มีสะสมนะฮะ
1: อ
0: ะไรที่มีเกินกว่า2ชิ้น
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสะส
1: ม
0: ถูกป่ะ
1: ครับ
0: เออมีมากกว่า1ชิ้นเนี่ยสะสมแล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหมที่มันเกินความจำเป็นคนอะไรจะมีปืน 2-3 กระบอกอ่ะ
1: ครับ
0: เออถูกไหมเออนั่นคือสะสมก็อาจจะมีการตรวจสอบแล้วก็เรียกเก็บภาษีเอออันนี้เป็นแนวทางที่ดีคนจะได้มีปืนน้อยลง
1: ใช่
0: เออแต่แนวทางเนี้ย
1: ป้องกันตัวจริงๆ
0: แต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่นายกมองแบบนี้ก็คือจะหยุดเอาไว้ก่อนไม่ให้มีปืนใหม่ขึ้นมา
1: ครับ
0: เออแล้วปืนเก่าก็จะต้องมีการชำระล้างแล้วก็คุมเข้มให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือแผนในระยะสั้น
1: ครับ
0: ที่จะต้องจัดระเบียบคืองดของใหม่แล้วก็จัดการของเก่าซะก่อน
1: ครับ
0: นะฮะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่งั้นร้านปืนเดือดร้อนนะฮะเออถ้าเป็นอเมริกานี่เขาประท้วงกันตายเลยนะครับ
1: ครับ
0: อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนประเทศเรานะฮะ
1: ครับ
0: ประเทศเขาเนี่ยสร้างประเทศด้วยปืนผ่าหน้าไม
1: ้
0: ทุกบ้านเนี่ยมีปืน
1: ครับ
0: เออทุกบ้านมีปืน
1: แบบถูกกฎหมายก็ด้วย
0: ถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: แบบถูกกฎหมายผมบอกเลยอเมริกาเกือบทุกบ้านเนี่ยมีปืนและมีปืนที่ถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: เออแล้วหลักการเขาไม่เหมือนของเรานะครับหลักการของเขายิงก่อนถามที่หลังมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเดินเข้าบ้านปุ๊บเขายิงเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคือคุณจะเห็นว่าเฮ้ยเขากลัวมากนะเวลาเขาจะเดินเข้าไปดุบซุ่มสี่ซุ่มห้าในบ้านใครเขาอะ
1: ครับ
0: เออบ้านเขาก็จะไม่มีรั้วรอบขอบชิดเออเพราะนี่แหละน
1: ี่
0: แหละส่วน
1: อยู่ทุกบ้าน
0: เออแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสร้างประเทศเนี่ยไม่ได้สร้างประเทศเขาสร้างประเทศจากปืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นอังกฤษที่ย้ายถิ่นฐานมาแล้วทวีปอเมริกาณวันนั้นเนี่ยมีชนพื้นเมืองหรือดินแดงเนี่ยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะอยู่แล้วแล้วก็อังกฤษคนอเมริกาเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็นั่นแหละสังหารด้วยอาวุธสังหารด้วยอาวุธเคยดูไหมหนังคาวบอยอ่ะหนังคาวบอยพกปืนกันหมดน
1: ั่
0: นแหละสหรัฐอเมริกานะมันแตกต่างจากประเทศไทยของเราดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยตอนนี้ต้องไปดูว่าถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องแก้อะไรเพราะว่าผมดูแล้วคุณสมบัติคนที่ครอบครองอาวุธปืนตามประมวลกฎตามพรบอาวุธปืนแล้วก็กฎของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็ดีเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: บรรลุนิติภาวะ มีคุณสมบัติก็คือไม่มีประวัติอาชญากรรมและอะไรอื่น
1: ๆแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: อ๋อนี่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาคุณไปซื้ออาวุธปืนคุณไปซื้ออาวุธปืนปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ให้ปืนคุณไปเลยนะเขาให้คุณเอาปืนเนี่ยไปยิงอยู่หลังร้านก่อน
1: ครับ
0: ยิงกระป๋องยิงถัง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะดูดีเฟกต์หรือว่าดูเขาจะถ่ายรูปตัวเข็มแทงชนวนหรือว่าอาวุธปืนของคุณว่าคุณยิงใส่ถังปุ๊บเนี่ยมันจะมีตำหนิอะไร
1: ครับ
0: เหมือนเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นลายนิ้วมือของอาวุธปืนชนิดนั้นและสามารถระบุตัวตนได้ว่าถ้าปืนเนี่ยที่มันมีลักษณะนี้แล้วก็มีขีดเขาเรียกว่าแนวกระสุนแบบนี้เนี่ยจะเป็นปืนตัวนี้แล้วก็ใครเป็นผู้ครอบครอง
1: ครับ
0: คือประเทศเขาเนี่ยมีอิสระเสรีในการครอบครองอาวุธปืนแต่เขาก็คุมเข้ม
1: ครับ
0: ตั้งแต่อาวุธปืนเนี่ยจ่อจากร้านกล่าวคือถ้าเกิดเจอกระสุนแบบนี้หน้าตาแบบนี้รู้ทันทีว่าใครคือเจ้าของ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงโทษสถานหนักนะฮะนี่คือสหรัฐอเมริกาแต่ของไทยเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มี
1: ตอนนี้ก็ระงับใบป.3 ชั่วคราวแต่ว่าเสี่ยงเรื่องปืนเถื่อนไหมคุณสมพล
0: ปืนเถื่อนเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วป
1: ื
0: นเถ
1: ื่อนไม่มีขายแบบเนี้ย
0: ปืนเถื่อนเนี่ยมันก็คืออยู่นอกกฎหมายอ่ะเออ
1: นะอาจจะมี
0: ต้องดูว่าจะมี
1: นิรโทษ
0: กรรม
1: ไ
0: หมเพราะคนก็กังวลว่าเฮ้ยปืนมีทะเบียนเนี่ยก็จัดระเบียบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วปืนเถื่อนเนี่ยจะทำยังไงจัดการยากปืนเถื่อนจัดการยากครับ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการเร่งด่วนยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีการถูกวิจารณ์ออกมานะครับกรณีการคุมมาตรการคุมปืนนะครับตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับร่างสำหรับร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับวัตถุระเบิดต่างๆตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงแล้วก็เข้าสู่สภาในการแก้ไขเรื่องราวเหล่าต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับพูดถึงกรณีดังกล่าวนี่แหละว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็มีการเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฉบับที่พ.ศ.นะครับเพื่อเป็นการเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขและก็ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการร่างกฎหมายกำหนดไว้ถึง24ข้อด้วยกันนะครับในการแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนตรงนี้นะครับคือจะมีการแก้ไขในปี2490ก็คือโอ้โหก่อนที่คุณจะเกิดก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะ
0: ครับ
1: นะครับต้องมาอัปเดตกันตรงนี้จะมีการนำมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยู่ประมาณ24ข้อนะครับการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยมีการทำมานานแล้วนะครับกฎหมายพ.ร.บ.อาวุธปืน2490เนี่ยนะครับมีการทำมาไว้นานนะครับไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตราก็มีความไม่เหมาะสมนะครับตามยุคตามสมัยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการส่งผลในเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตลอดทำให้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องนะครับเนื่องจากว่าในการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีบ้างนะครับหรือว่าในเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนในเรื่องของการส่งผลกระทบต่อความไม่สงบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการก็จะต้องมีการมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนด้วยจึงจำเป็นจะต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งคณะทำงานด้านกฎหมายของภูมิใจไทยนะครับพ
0: ร
1: รคเรียกว่าเป็นแกนนำรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขเรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืน
0: พ
1: ู
0: ดง่ายๆก็คือมีพิมพ์เขียวด้านกฎหมายแล้วนะครับที่นำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะครับแต่จริงๆนายกมอบท่านรองปกรณ
1: ์ครับ
0: มอบท่านรองปกรณ
1: ์รองนายกปกร
0: ณ์รองนายกปกรณ์ก็คืออดีตเลขากฤษฎีกาแหละก็ให้ไปร่างกฎหมายตรงนี้นะฮะคือที่คุณณัฐพงษ์พูดบอกว่าเอ้ยพ.ศ.2490เนี่ยบังคับใช้มานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายทุกฉบับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีพ.ศ.อยู่ต่อท้าย คือพ.ศ.เนี่ยมันคือการกำเนิดของกฎหมายฉบับนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็จะมีเป็นระยะเช่นกฎหมายอาญาณวันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับกำเนิดพุทธศักราช2499แต่ว่ามันมีการแก้ไขระหว่างนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะเหมือนพ.ร.บ.อาวุธปืน2490เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่แข็งแล้วไม่เคยแก้เลยแก้กันมาเรื่อยๆวิธีดูว่าแก้ยังไงคุณก็เปิดดูประมวลกฎหมายแล้วก็จะมี
1: เพิ่มเติม
0: ด้านล่างอยู่ด้านล่างสุดเลยจะมีตัวเล็กๆแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเท่าไหร่นั่นแหละก็คือกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเฮ้ยบางทีกฎหมายเนี่ยมันก้าวเก่านะฮะแต่กฎหมายเก่าเนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาหรือพ.ร.บ.อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีการแก้ไขกันเป็นระยะนะฮะอ่ะมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมั่งนะฮะเสียงทัวลงทัวลงท่านนายกนะฮะจนโฆษกต้องออกมาแถลงนะฮะทางด้านของรัฐบาลนะฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะฮะก็ออกมาบอกครับว่าเรื่องของกระแสวิจารณ
1: ์ครับ
0: ปมมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับเรื่องของการครอบครองอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่าเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีข้อเสนอให้ตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือคือสุขภาพจิตนั่นแหละให้กับผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเอามาคัดกรองใหม
1: ่
0: เรียกมาตรวจจิตกันทั้งหมดนะก็เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่ต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบเพราะความพร้อมของหน่วยงานด้วยนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังแล้วก็จัดการตั้งแต่ต้นทาง นะครับในการจัดการใบอนุญาตนะครับส่วนข้อกังวลเนี่ยแหละที่ประชาชนบอกว่าจะไม่สามารถใช้วุฒิปืนป้องกันตนเองได้แม้อยู่ในบ้านตัวเองย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลไม่ได้ลบล้างกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ยังคงมีผลอยู่นะครับโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและความสมควรแก่เหตุเป็นรายกรณีไปนะฮะยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่กำหนดห้ามป้องกันตัวเช่นนั้นแต่การอ้างว่ามีปืนไว้ป้องกันตัวต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการพกปืนในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะไม่รู้ว่าคนที่ถือปืนเพื่อป้องกันตัวข่มขู่หรือเตรียมที่จะก่อเหตุนะครับส่วนเป้าหมายรัฐบาลไม่ได้จะทำให้คนดีกลัวกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักว่าการมีปืนเนี่ยมีพร้อมกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่สูงมากปืนไม่ควรเป็นสิ่งที่พกติดตัวในชีวิตประจำวันหรือหยิบออกมาแสดงเพื่อข่มขู่กันได้ง่ายๆดังนั้นรัฐบาลจะคุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการครอบครองการพกพาการใช้งานการค้าแล้วก็เครื่องกระสุนและปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อการเอาชนะข้อถกเถียงทางการเมืองแต่ทำให้ปืนออกจากชีวิตประจำวันของประชาชนได้มากที่สุดเพื่อให้สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เรื่องปืน
2: นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับไปดูในเรื่องของการแจงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยมีการเผยออกมาว่าอาวุธปืนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยสะสมอยู่เนี่ย12 กระบอกเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบ
0: ยังน้อยกว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ
2: ์
0: คุณชาดา23 กระบอก
2: ครับ
0: เกือบครึ่งนะฮะ
2: อันนี้คือเขาสะสม
0: สะสมฮะ
2: ครับเรื่องนี้นะครับก็มีการไปถามมวยนักข่าวไปถาม
0: อันนี้ผมเติมเองนะ23 กระบอกผมมีข้อมูลอยู
2: ่นักข่าวไปถามคุณสุชาตินะครับว่าเป็นยังไงพอมีการออกเรียกว่าท่านนายกมีการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะครับคุณสุชาติบอกว่าพร้อมรับนโยบายท่านนายกนะครับเรื่องการห้ามพกปืนรับว่าจริงๆเนี่ยมีหลายกระบอกอย่างที่มีการยื่นปปช.ไปนะครับแต่ว่าเป็นของสะสมและก็ของที่ทางคุณสุชาติเนี่ยเล่นกีฬามาก่อนที่จะมาเป็นท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่กังวลนะนะครับว่าจะยังไงก็ต้องเด้งรับในส่วนของนโยบายที่มีการพูดออกมาจากทางท่านนายกนะครับแล้วก็ต่อให้มีการลงพื้นที่ใดก็แล้วแต่มีการโดนทำร้ายอะไรที่เกิดขึ้นคุณสุชาติบอกว่าถือว่าเป็นโชคร้ายของเราน ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
0: นะฮะสังเกตไหมครับ
2: ครับ
0: ส.ส.นี่มีปืนเยอะนะฮะ
2: ครับ
0: คุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย
2: ครับ
0: 40 กระบอกนะฮะสะสมปืน
2: ครับ
0: เป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย40 กระบอกนะฮะจากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฮะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลพ่อคุณสุดาวรรณนะ
2: ครับ
0: 26 กระบอกจากข้อมูล
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือสะสมคือสะสมเนี่ยมันไม่ผิดหรอก
2: ครับ
0: สะสมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีแล้วก็คืออย่าไปพกพาเพราะว่าเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นคุณฉลองเรี่ยวแรงนะถ้าคุณฉลองเรี่ยวแรงไม่มีปืนปุ๊บเนี่ย
2: ครับ
0: พลตรีธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ถูกไหม
2: ครับ
0: ปืนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาอารมณ์ร้อนหรือมีโทสะปุ๊บเนี่ย
2: ครับ
0: โอ้ไปหยิบไปใช้ได้เนี่ยแล้วพกพาออกไปข้างนอกเนี่ยตำรวจไม่ตรวจไม่จับเนี่ย
2: ครับ
0: มันเอาชีวิตคนอื่นได้ไงฮะ
2: อ
0: ันนี้มันคือประเด็นสำคัญในสังคม
2: ครับ
0: นะที่ถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีปืนเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่ทำร้ายร่างกายกัน
2: ครับ
0: ทำร้ายร่างกายกันไม่ถูกอกถูกใจก็เต็มที่ก็ทำร้ายร่างกายแต่ถ้าเกิดมีปืนปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
2: ้ครับ
0: ถึงขั้นไปยิงคนเนี่ยเสียชีวิตทะเลาะกันในบ้านอย่างเงี้ยผัวเมียเนี่ย
2: ครับ
0: โกรธยิงเสียชีวิต
2: แล้วมันรู้สึกทีหลังนี้ไม
0: ่หรือภรรยาสามีไปมีชู้อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เอาปืนไปยิงเขาอย่างเงี้ยนั่นคือคนมีปืนเนี่ย
2: ครับ
0: เวลามีโทสะมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเตลิด
2: ครับ
0: เอาไปเอาชีวิตคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นป.3 อ่ะ
2: ครับ
0: ระงับไว้ก่อนไหมคนมีปืนกันเยอะแล้วนะนี่
2: คือ
0: การคุมเข้มอาวุธปืนเดี๋ยวติดตามดู
2: ครับ
0: ว่าแนวทางต่างๆนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะพอร้านปืนเขาก็รอเหมือนกัน
2: ครับ
0: รอเหมือนกันถ้าเกิดไประงับป.3เนี่ยคนก็ไม่มาซื้อก็ทำยังไง
2: ครับต้องดูแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไ
0: ป
2: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ยิ่งชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดการประชุมนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการประชุมยังไงบ้างครับ
10: ค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะแบ่งคร่าวๆจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่อาเซียนคุยกันเองนะคะ11ประเทศซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น11ประเทศของการประชุมต่างประเทศและมีต่างประเทศอาเซียนเพราะว่าติมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วเราเพิ่งรับติมอร์เป็นฟูลเมมเบอร์นะคะเป็นสมาชิกเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมระหว่างต่างประเทศนะคะที่มี11ประเทศนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่อาเซียนเนี่ยเจอกับประเทศนอกอาเซียนนะคะเราจะเรียกว่าคู่เจรจานะคะจนนี้จะเป็นอาเซียนเจอกับคู่เจรจาทั้งหมดเนี่ย11คู่เจรจานะคะก็เช่นได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลีย EU แคนาดานิวซีแลนด์รัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวทีที่มันกว้างเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าอาเซียน Regional Forum นะคะที่มีทั้งหมด27ประเทศนะคะมันก็คือจะเป็นขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อาเซียนเท่านั้น อาเซียนกับคู่เจรจานะคะอาเซียนกับคู่จาและอื่นๆอีกนะคะซึ่งการหารือเนี่ยก็จะไม่ได้มีการคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะเพราะว่าเวทีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการหารือที่มันครอบคลุมหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนนะคะความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกที่เป็นศูนย์รวมของเรื่องต่างๆนะคะคล้ายๆกับฝั่งของผู้นำอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมกลไกระดับสูงที่สำคัญอันนึงนะคะที่คุยกันเรื่องต่างๆครอบคลุมค่ะ
0: ครับการหารือกันล่ะครับมีประเด็นอะไรเป็นหลักแล้วก็มีผลลัพธ์สำคัญด้านใดบ้างฮะในการประชุมในครั้งนี้ฮะ
10: ค่ะขออนุญาตแบ่งกลุ่มการหารือออกมาเป็นสักสี่เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็แน่นอนนะคะเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะก็ทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเรื่องความมั่นคงการค้าการเดินเรือนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานซึ่งทุกประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เน้นความสำคัญนะคะของการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะการตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรวมไปถึงมีการเน้นย้ำอย่างมากก็คือการรักษาเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิติแรกนะคะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองความมั่นคงนะคะเรื่องที่สองที่มีการหารือกันในกลุ่มอาเซียนค่อนข้างมากแล้วก็กับคู่เจรจาเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะคะภาษาอังกฤษขอใช้คำว่า economic resilience นะคะซึ่งมันรวมไปตั้งแต่เรื่องพลังงานอาหารห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากทั้งกับอาเซียนเองแล้วก็กับคู่เจรจานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะคะมีการ diversify แหล่งที่มาต่างๆมากขึ้นซึ่งมันจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะต่อไปในอนาคตนะคะอันที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆนะคะที่อาเซียนประสงค์จะผลักดันกับคู่เจรจาอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะอาเซียนก็จะลงนามกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกในโลกระดับภูมิภาคนะคะที่ทำเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องการค้าการลงทุนนะคะรวมไปถึงเรื่องการปรับปรามไก่พวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมนะคะรวมไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะการท่องเที่ยวนะคะการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะคะที่เรามีการคุยกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่ถือว่ามีความสำคัญในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะคะซึ่งเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ยังคงเป็นวาระสำคัญของอาเซียนนะคะโดยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรายังเห็นว่าเมียนมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนแล้วอาเซียนเองก็ยังย้ำถึงความสำคัญของสันธรรมติ5ข้อหรือ5 point consensus นะคะที่จะเป็นกรอบหลักของอาเซียนในการแก้สถานการณ์แต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยก็คืออาเซียนยังมีการคุยกันว่าเราจะช่วยพม่าให้ช่วยเมียนมาให้มีความคืบหน้าในประเทศได้ยังไงรวมไปถึงกับการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะมีการให้อาเซียนกับเมียนมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะตามหลักการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ได้เสนอไว้นะคะก็คือ calibrated re-engagement นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะต้องมีการหารือกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเราได้รับตุรกีนะคะเป็นคู่เจรจารายที่12นะคะแล้วก็มีรับเยอรมนีแล้วก็กาตานะคะเป็นสถานะที่เรียกว่า Sectoral Dialogue Partner หรือเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญหรือความน่าดึงดูดของอาเซียนนะคะต่อประเทศต่างๆในโลกนี้ค่ะ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ไทยได้มีการผลักดันหรือมีทีท่าที่จะผลักดันประเด็นใดเป็นพิเศษในการประชุมนี้บ้างครับ
10: ค่ะก็ประเด็นที่ไทยผลักดันเนี่ยนะคะในทุกกรอบการประชุมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นตามก็เรียกว่าประเด็นหลักนะคะเราเรียกว่า 3R นะคะแนวทาง 3R นะคะR ที่1ก็คือ regionalism นะคะหรือภูมิภาคนิยมนะคะ R ที่2คือ resilience นะคะคือการสร้างความเข้มแข็งนะคะR ที่3ก็คือ relevance นะคะก็คือการที่อาเซียนจะยังคงความสำคัญของตัวเองอยู่ได้นะคะ อันแรกเนี่ยก็คือเราย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันในอาเซียนนะคะการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่พหุภาคีเนี่ยนะคะมันถูกสั่นคลอนนะคะจากประเทศมหาอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องย้ำนะคะถึงการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะอันที่สองresilienceหรือความเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงให้อาเซียนจะสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารพลังงานนะคะหรือความเขาเรียกว่าความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะหรือห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงพวกภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะรวมไปทั้งเรื่องออนไลน์สแกมนะคะอันที่3คือ relevance นะคะทำยังไงที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยยังสามารถคงความสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์โลกได้อยู่นะคะยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทำยังไงให้กับอาเซียนเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์นะคะของประชาชนนะช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่แค่การออกเอกสารหรือแถลงการแต่ต้องมีการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยไทยเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหลอกลวงออนไลน์หรืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกประเทศเนี่ยนะคะต่างพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากนะคะแล้วเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับผู้เจรจารวมถึงผ่านกลไกต่างๆของอาเซียนนะคะเพื่อให้มีการร่วมกันสืบสวนนะคะแล้วก็จับกุมแล้วก็แก้ไขปัญหารวมถึงป้องกันด้วยนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็พลังงานนะคะการใช้ความสัมพันธ์นะคะกับผู้เจรจาในการไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะให้กับประเทศไทยมากขึ้นค่ะ
11: ครับประเทศไทยหรือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
10: ค่ะต้องขออนุญาตเรียนก่อนเลยว่าการประชุมเนี่ยนะคะของรัฐมนตรีประเทศอาเซียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหารือเยอะนะคะประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าเห็นทันทีนะคะว่าแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกนได้ทันทีนะคะหรือจะสามารถมีพลังงานสะอาดได้ใช้ได้ทันทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสร้างกรอบแล้วก็วางรากฐานความร่วมมือนะคะเพื่อไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาวนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติหรือเรื่องออนไลน์สแกนเนี่ยนะคะไอ้การที่เราเริ่มวางเครือข่ายเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรืออย่างเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือพลังงานเนี่ยนะคะในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยนะคะราคาพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรามีซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะก็เป็นการเสริมกับทางแทร็กเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของ FTA นะคะมันเป็นเรื่องของการให้การเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นทางการเมืองนะคะที่จะช่วยให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าประชาชนนะได้ประโยชน์หรือได้เห็นอะไรที่มันเป็นจับต้องได้ภายในทันทีนะคะแต่การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เวทีระดับภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะคะรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะคะลดความเสี่ยงจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจพลังงานอาหารเทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศค่ะ
11: ครับนี่คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่
0: อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนนทบุรีนะฮะก็มีผู้ประกอบการประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักฮะโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวง The Palace ด้วยนะฮะสร้างบรรยากาศเป็นกันเองประทับใจให้กับผู้ร่วมงานนะครับแหมคือนายกท่านนี้นะฮะคุณอนุทินเนี่ยมีความพิเศษมีความพิเศษในด้านดนตรีนะฮะเป่าแซกโซโฟนก็ได้ร้องเพลงก็เก่ง
2: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่าสร้างสีสันแหละสร้างสีสันให้กับงานนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงาน O-TOP นี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้ก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันฮะก็จัดงาน 8-16 สิงหาคมนี้นะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะฮะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีฮะ
2: ครับไปเที่ยวกันได้นะนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับรัฐบาลก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับสำหรับพลังงานสะอาดนะครับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดไปใช้รถยนต์ EV นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็เตรียมนำเม็ดเงินจากการกู้นะพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเน
0: ี่
2: ยมาสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็รัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการจูงใจแล้วก็ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นี่แหละนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเตรียมนโยบายนำเงินกู้รอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับการสนับสนุนผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นการสนับสนุนในกลุ่มของขนส่งสาธารณะอาทิเช่นรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นที่จะมีนโยบายออกมาว่าจะเป็นอย่างไรในการลดภาระนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดรวมถึงเงินอุดหนุนเบื้องต้นรอการพิจารณาก่อนนะครับสรุปชัดเจนเมื่อไหร่กระทรวงการคลังก็จะมีการออกมาแถลงก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ทางกระทรวงคมนาคมและก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยดำเนินเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
0: นะยานยนต์ไฟฟ้านี่เขาตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานรัฐเนาะ200,000 ล้านบาท
2: เนี่ยที่ตามข่าวนะครับจะสนับสนุนรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่ก่อนนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อถ้าจะเอามาใช้ก็จะมีแรงจูงใจในการใช้เบื้องต้นไปก่อน
0: ดีๆเพราะว่าแท็กซี่เยอะนะแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะรถเมล์ก็เยอะเหมือนกัน
2: ใช่
0: นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะฮะอันนี้ก็ได้อานิสงส์กันไปนะฮะคือแท็กซี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
2: ครับ
0: เราเคยสนับสนุนให้เขามาใช้แก๊ส NGV กัน
2: ครับ
0: ติดแก๊ส NGV แล้วก็จะติดราคาพิเศษเมื่อก่อนเขา LPG ใช่ไหม
2: ครับ
0: LPG กับ NGV ต่างกันที่ว่า LPG เนี่ยเติมเร็วแป๊บเดียวเสร็จแล้วแต่ NGV เนี่ยมันประหยัดกว่าราคาถูกกว่าแต่เติมนานและถังก็หนัก
2: ครับ
0: นี่คือคุณสมบัติของ NGV แล้วปั๊ม NGV สมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยนะฮะน้อยกว่า LPG ปัจจุบันก็มีน้อยกว่า LPG เราจะเห็นสภาพแท็กซี่เนี่ยไปต่อคิวกันเติมเนี่ยแถวหมอชิดแถวรัชดาเนี่ยยาวเต็มไปหมดคิวอย่างกับรถไฟนะฮะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการสนับสนุนรถสาธารณะเปลี่ยนผ่านให้ไปใช้พลังงานในรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลต้องการส่วนถ้าจะไปใช้ EV ปุ๊บเนี่ยการเติม EV เนี่ยนะฮะนานนะครับรถ1คัน
2: ครับ
0: เต็มถังเนี่ย20นาที
2: ครับหน้าบ้านผมเนี่ยตรงแถวๆพระราม5มีปั๊มที่เป็นปั๊ม LPG
0: ครับ
2: สำหรับเติมรถแท็กซี่นะครับก็มีตอนเปิดตลอด24ชั่วโมง
0: L หรอ
2: LPG โอ้แต่ว่าตอนเนี้ยคือเห็นครับพอผมได้มีโอกาสเข้าไปในปั๊มนะแท่นชาร์จรถไฟฟ้าประมาณ30
0: เตรียมแล้วใช่ไหม
2: 30อันเลยคุณโ
0: ทนแสดงว่าเตรียมรอง
2: คร
0: ับ
2: เครื่องเลยอ่ะ
0: โอ้
2: เยอะมาก
0: เยอะเยอะ
2: ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเติม
0: มันต้องมีโดยเฉพาะอ่ะอู่แท็กซี่ควรมีอ่ะผมบอกเลย
2: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นโอ้โหเติมทีเนี่ยมันไม่ทันกินเขาอ่ะ
2: ครับ
0: คุณเช่ารถไปใช่ไหมหกชั่วโมงกะหนึ่งอ่ะกะหนึ่งคุณเติมคุณไปเสียเวลาเติม1ชั่วโมงแล้วอ่ะเฮ้ยคุณเสียไปกี่บาทอ่ะ
2: โอ้โหเสียเวลาไปประมาณ
0: แต่จริงๆแท็กซี่ EV ตอนนี้มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มี2ยี่ห้อ MG กับ Eon เคยนั่งแล้วทั้ง2อัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยต้องนอกจากแรงจูงใจแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องพร้อมด้วยเราต้องพร้อมด้วยเพราะรถแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะ
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วก็ในเอาเฉพาะในกรุงเทพนะปริมณฑลมอเตอร์ไซค์อีก
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยิ่งเยอะ
1: ใช่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยผมเห็นนะสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแบตตามแบบที่มีจุดบริการต่างๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแบตเนี่ยมันไม่รู้ว่าใช้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน
0: ี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องดีแหละในการที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มเมื่อไหร่นะที่สำคัญเนี่ยมี200,000 ล้านละเป็นเงินเนี่ยการที่จะนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ลดภาระและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่าให้ตกกับประชาชนในการเป็นภาระในการที่จะโอ้อย่าจะน้ำมันแพงเป็นเรื่องของเธอไปใช้หารถไฟฟ้ามาใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงนี่ก็ทางรัฐบาลนั่นแหละสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอีกอันนึงก็คือท่านชาร์จไม่อย่างนั้นมันไปออกันอยู่แถวนั้นอ่ะ
1: เพื่อนผมเนี่ยมีโอกาสไปต่างจังหวัดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนั่งรถไฟฟ้าไปบางทีอ่ะไปเนี่ยเห็นแท่นว่างนะคร
0: ับ
1: เข้าไปเติมไม่ได้
0: ก็ทำไม
1: ต้องจองผ่านแอปก่อน
0: โอ้
1: นี่แหละคือเป็นปัญหาเพราะว่ายังมีปริมาณที่น้อยอยู
0: ่
1: แล้วเวลาเติมเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าน้ำมัน
0: ครับต้องดูนะต้องดู
1: ครับ
0: มาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายแล้วเห็นมีข่าวออกมาในโลกออนไลน์ก่อนนะฮะว่าบอกว่ารองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชโดนสส.ตบ
1: ครับ
0: บ้องหูกลางงานศพข้อหาไม่ไปช่วยหาเสียง
1: ครับ
0: อันนี้ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นแน
1: ่
0: ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นไอ้คนก็สงสัยตกลงสส.ตกลงสส.คนนั้นเป็นใคร
1: ครับ
0: รองผู้กำกับคนนั้นคือใคร
1: ครับ
0: นะฮะโดนตบบ้องหูจริงไห
1: ม
0: นะฮะเจ้าตัวทั้งคนที่เป็นข่าวอ่ะถูกตบกับคนตบเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วบอกว่าคนที่ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นมือตบเนี่ยก็คุณชัยชนะเดชเดโช
1: ครับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้
1: ครับ
0: นะฮะออกมาปฏิเสธบอกไม่เคยทำไม่จริงในเรื่องเนี้ยส่วนรองผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่าไม่จริง
1: ครับ
0: ไม่ได้ถูกตบไม่มีอะไรเลยนะก็เลยงงกันอยู่อ้าวแล้วตกลงมันมายังไง
1: ข่าวออกมายังไง
0: ข่าวออกมายังไง
1: ครับ
0: แล้วเรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวานนะเรื่องเกิดก่อนนั้น
1: แล้วสมัยหาเสียงมันนานมาแล้วด้วย
0: แล้วมันนานมาแล้วด้วยก็ตบคือจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจริงแล้วบอกว่าไม่จริงปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมีคลิปอะเดี๋ยวนี้อันตรายเนาะ
1: ใช
0: ่มีคนมีคลิปหรือว่าก
1: ล้องวงจรปิด
0: หรือคนออกมาบอกข่าวเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยมันขัดกับความเป็นจริงเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ไม่ได้นะค
1: ือ
0: สมัยนี้โกหกกันยาก
1: ครับ
0: บอกมีแล้วไม่มีเนี่ยไม่ได
1: ้หลักฐานมันมี
0: หรือไม่มีแล้วไปบอกว่ามีเนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะคือเดี๋ยวนี้หลักฐานมันเยอะอ้าวแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาปฏิเสธทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: พลตำรวจเอกพงพิชาญชยานนท์พิริยะผู้กำกับนะฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะฮะก็ชี้แจงนะฮะเรื่องดังกล่าวบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่พอไม่มี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่
1: ม
0: ียังไม่รับรายงานเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีประชาชนรายใดแจ้งมาประชาชนก็แจ้งไม่ได้นะครับไม่ใช่ผู้เสียหายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่จากการนี่ต้องถามว่าจากการสอบถามรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงยืนยันชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็สรุปแล้วผู้กำกับไปถามรองผู้กำกับที่เป็นข่าวว่าถูกตบเนี่ยรองผู้กำกับยืนยันเลยบอกว่าไม่จริงครับ
1: ครับ
0: รู้จักคุ้นเคยกับส.ส.ชัยชนะเดชเดโชอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันด้วยมีความสนิทสนมชิดเชื้อเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องนี้แล้วตกลงแล้วมันมายังไงเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองไห
1: ม
0: คือผู้กำกับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัวตามข่าวที่ระบุเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนได้สอบถามยังเจ้าตัวโดยตรงได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงอันนี้ฟังของตำรวจที่เป็นข่าวว่าถูกตบบอกว่าไม่จริง ปฏิเสธไม่เป็นความจริงฮะส่วนเจ้าตัว
2: ผู้กำกับมาพูดเนาะเมื่อกี
0: ้ผู้กำกับมาพูดแทนแล้วรองผู้กำกับ
2: ครับ
0: พอไปถามรองผู้กำกับแล้วนะก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไร
2: ครับส่วนคุณชัยชนะนะครับบอกว่าเรื่องกรณีตบบ้องหูเนี่ยไม่จริงแน่นอน
0: ครับ
2: นะครับเป็นเรื่องที่มีการสื่อตีความไปเองนะครับแล้วก็ย้ำว่าในส่วนของรองผู้กำกับที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยสนิทกันเหมือนญาติเลย
0: ครับ
2: เกิดเป็นแทนโดนตลอดแทนเนี่ยคือชื่อเล่นของคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับก็ทวงความเป็นธรรมของคนเขียนข่าวว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณชัยชนะบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขากับคุณท่านรองผู้กำกับคนนี้เนี่ยสนิทสนมกันปกติโทรคุยกันอยู่แล้วนะครับคุยกันเป็นปกติอยู่แล้วสนิทกันเหมือนญาติก็คุยกันอยู่แล้วถ้าสมมติยิ่งนักข่าวไปถามว่ากรณีว่าเขาเนี่ยมีข่าวออกมาด้วยกันเนี่ยมีการเคลียร์กันหรือยัง
0: บ
2: อกว่าไม่ต้องมาเคลียร์แต่ว่าคุยกันตลอดนะครับแล้วก็พูดคุยกันดีๆไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าสื่อเนี่ยเอาไปเขียนข่าวทำว่าทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหากันสุดท้ายเนี่ยมันอะไรกันแน่เกิดเป็นแทนเนี่ยผิดตลอดนะครับย้ำนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ดีๆก็เป็นประเด็นขึ้นมาถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาเสียงช่วยกันเนี่ยมันก็โอ้โหการเลือกตั้งมันตั้งแต่ต้นปีนะ
0: ไม่ใช่ข้าราชการต้องวางตัวเป็น

0: สนิทกัน
1: แต่ว่าอย่างคุณทรงพลบอกก็คือเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง
0: ต้องวางตัวเป็นกลางคุณจะไปช่วยหาเสียงไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ส่วนเรื่องของผลสอบท้องถิ่นนะฮะคุณประกรณ์ก็บอกว่าโอ้โหทุกขั้นตอนฮะชี้ช่องโหว่ทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนเลยก็คืออัตราการว่างเนี่ย 8,548 อัตราแต่บรรจุไป 15,520 อัตรา
1: ครับ
0: เกินกว่าที่มันว่างมันยังไงแล้วก็มีอะไรเยอะเลยสำเนาข้อมูลอะไรกันสอบบอกมีช่องโหว่เยอะมาก
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่ทางตรงนี้ประกอบมาดูแลนะในเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้

0: เอาอย่างนี้นะที่นี้มีเลขโฉนดไหม
1: มีจ
0: ้
1: ะ
0: ขอเลขโฉนดหน่อย
1: โอ้ยังไม่ได้ดูเลย
0: คืออย่างนี้นะป้าบังเอิญนะเขาก็จะดูจากเลขโฉนดเลขโฉนดเขาจะไปดูว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มี
2: ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหมอนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหมอนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหมอนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหมอนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหมอนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หมอนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: 25,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทน

0: ทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กเล็กน้อยพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานหม่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานหม่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หา

0: กิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
3: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับทาง AM 819 GHz AM 891 GHzแล้วก็ยังมี 1,467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับทักทายทางเพจ Facebook

0: ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายๆท่านละเริ่มรายงานตัวมานะครับบอกว่าวันนี้ก็เข้าสู่โหมดการทำงานหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับหยุดไป1วันนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569วันนี้ก็กลับมาทำงานกันในวันพฤหัสบดีปลายสัปดาห์ครับก่อนที่พรุ่งนี้จะทำงานอีก1วันแล้วก็ได้หยุดกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้เลิกงานแล้วนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็เป็นเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณบอลมาปลุกให้เก็บของแสดงว่ากำลังเคลิ้มๆอยู่หรือเปล่า02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับวันนี้หลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันในการที่จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยข่าวกันในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อย02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับรายงานตัวมานะฮะ02-276-9721คุณอัคเดชคำพีระครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณกระปุกแดงวันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับวันนี้ที่อยากจะส่งข้อความมานะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับในการที่จะส่งข้อความนะครับมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้หลายเรื่องราวครับวันนี้เริ่มต้นวันนี้นะครับแน่นอนประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมาตรการสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์วันนี้ครับที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องของการก่อเหตุนะครับภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความตกใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยท่านบอกว่าต้องมีการประเมินเรื่องของสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะครับนักข่าวถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าจำเป็นต้องมีการประเมินตรงนี้เรื่องของการแก้ไขในเชิงโครงสร้างซึ่งขณะนี้ครับต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการในส่วนของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีการจับรางวัลนะครับเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการสั่งการครับให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนนะครับแทนที่จะเป็นรางวัลปืนลูกซองยาวนะครับท่านนายกบอกว่าควรจะเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนมากกว่าโดยรายละเอียดครับให้สอบถามจากนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะฮะก็มีหลายเรื่องราวครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกกันว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนครับติดตามให้ความสนใจอยู่นะครับโดยในช่วงของวันนี้ครับวันที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้ภารกิจสำคัญ1เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็เปิดเวิร์คช็อปครับเรื่องของความมั่นคงระดับพื้นที่ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับใช้ data แก้ปัญหาตรงจุดนะครับโดยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครับในระดับพื้นที่รุ่นที่1ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับประจำปีงบประมาณ2569โดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับบอกว่าก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานก็ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นครับก ็ได้มีการรับชมวิดิทัศน์สรุปผลนะฮะเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงท่านนายกบอกว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความกังวลลำดับต้นๆเลยเพราะว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะต้องบอกว่ามีเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยสะท้อนถึงช่องว่างในการดูแลประชาชนขณะที่ปัญหาความมั่นคงนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความซับซ้อนนะครับมากขึ้นการทำงานของภาครัฐครับต้องปรับตัวไม่สามารถดำเนินงานแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปนะครับสำหรับบทบาทของการทำงานของทีมอำเภอนายกรัฐมนตรีครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data นะครับในการเป็นข้อมูลเขาบอกเป็นชุดที่มีความเป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นชุดที่มีความถูกต้องตรงกันนะครับโดยนำมาประมวลผลนะครับรวบรวมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุและที่สำคัญแต่ละพื้นที่ต้องทราบอย่างชัดเจนว่าจุดใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับปัญหาหลักคืออะไรหน่วยงานหรือบุคคลใดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากแต่ละอำเภอครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของปัญหาที่แตกต่างกันทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาผู้มีอิทธิพลนะครับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เรื่องอาวุธปืนนะครับปัญหาเฉพาะพื้นที่จึงจำเป็นครับที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพของปัญหานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเวิร์กช็อปเรื่องความมั่นคงระดับพื้นที่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ใช้ Data ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่อยู่ปลายสัปดาห์ในวันนี้นะครับคุณอเนกพลิกไทยมาแล้วคุณมะลิแก้วนะครับสวัสดีพี่บอลแล้วก็ทักทายนะครับคุณนีนะฮะใจส้มส่งมาแล้วก็มีน้องแชมป์ด้วยวันนี้ตั้งเป้าไว้ก็เคาะจอเคาะใจมาใน TikTok นะครับวันนี้ผ่านทาง TikTok ด้วยผ่านทางเพจ Facebook ด้วยนะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันทั้งวิทยุทั้งออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสะดวกแพลตฟอร์มไหนสะดวกช่องทางไหนก็ได้เลยนะครับแพลตฟอร์มไหนที่สามารถจะทำให้คุณผู้ฟังได้รับความสะดวกมากที่สุดอย่างเช่นคุณบัญญัติคุณกลางนี่สวัสดีครับมาใน TikTok นะครับเห็นแล้วนะฮะแล้วก็มีส่งหัวใจสีส้มมาด้วยนี่นะครับกำลังออนอยู่ใน TikTok เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มครับก็ส่งมาได้เลยก็จะพยายามที่จะทักทายนะครับคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยคุณรัชนาบุรณกิตติคุณสุวรรณาจากลพบุรีคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้มีหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนกันนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องราวของมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างในการครอบครองปืนนะฮะขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดมาติดตามทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับต้องบอกว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรครับได้กำชับเรื่องสำคัญตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนปืนผิดมือย้ำนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่ละเว้นเรื่องราวของนักการเมืองด้วยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงนะฮะกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องของการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดถึงกันเยอะเลยแล้วก็ข้ามมาถึงสัปดาห์นี้ด้วยกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายเรื่องของปืนเถื่อนการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับการเดินหน้า ตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ท่านระบุด้วยครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเน้นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของเยาวชนความรุนแรงในครอบครัวนะครับเราจะเห็นข่าวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษานะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็มีอีกหลายๆพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงไปในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับหลายๆคนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูครับทั้งบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นย้ำครับว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการไกล่เกลี่ยเป็นหลักแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจครับก็จะเพิ่มนะฮะเรื่องของความเข้มงวดในส่วนของการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับประสานครับทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับแล้วก็ปิดกั้นการซื้อขายที่ผิดกฎหมายจะสังเกตเห็นครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการซื้อขายปืนในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายด้วยแล้วก็เร่งสืบสวนจับกุมทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะครับอีกหนึ่งกรณีครับที่ยังคงเป็นความสนใจคือกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นและก็ผู้มีอิทธิพลนะครับที่มีการครอบครองปืนหากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็เท่าเทียมด้วยโดยไม่มีการละเว้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับครับว่าตำรวจที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยเช่นเดียวกับประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนนะครับแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ต่างๆนะครับอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายท่านก็สั่งคุมเข้มปืนเถื่อนนะครับการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้นะครับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงในทุกรูปแบบครับล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของครอบครัวนะครับความขัดแย้งในส่วนของชุมชนที่อาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวในชุมชนนะครับสถานศึกษารวมถึงกลุ่มครับผู้มีอาการทางจิตที่อาจจะมีแนวโน้มนะครับก่อความรุนแรงเราจะเห็นว่า ในช่วงวันนี้ก็มีหลายข่าวนะที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตก็ไปเรียกว่าไปป่วนนะครับในโรงเรียนหลายสถานศึกษาแล้วก็มีการเฝ้าระวังในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับในทุกๆกลุ่มนะครับก็ต้องตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งข้อความครับวันนี้มีส่งเข้ามานะครับมีคุณกระปุกแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็จะประสานให้คุณประยงทวีชื่นนะครับแล้วก็ทักทายมาฝากถึงทีมงานทุกๆคนที่จัดรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยคุณพิสมัยครับวันนี้ฝนไม่ตกลมแรงมากๆในหลายๆพื้นที่เลยแต่ว่าก็ยังคงติดตามรายการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆของพี่น้องประชาชนทั้งด้านของอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบสวนด่วนนะครับกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงันขีดเส้น7วันครับย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนะครับเรื่องนี้อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้จากกรณีที่สื่อมวลชนนะครับคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวอยู่มีการเผยแพร่ภาพครับแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีภาพที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยมีการนำเอาอาวุธปืนนี่แหละนะครับลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาใช้นะครับเป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานด้วยทางด้านของกรมการปกครองครับเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวนะครับโดยเน้นย้ำว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านมุ่งยกระดับเรื่องของมาตรการในการควบคุมนะฮะเรื่องของความอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องครอบคลุมทั้งเรื่องของกระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะฮะสิ่งผิดกฎหมายต่างๆโดยกรมการปกครองครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับให้ระงับนะฮะการจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการของนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่นะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการกำหนดกรอบเวลาให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังนะฮะดำเนินการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดครับให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาในการดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งของทางราชการก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบทลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็สั่งสอบด่วนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมที่มีการเผยแพร่ภาพอยู่ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่พื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ตอนนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับบอกว่าทุกๆวันเลยต้องฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของบุตรหลานในการที่บางทีแล้วบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับจากกรณีความรุนแรงแหละที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนด้วยทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เรียกว่าดูแลให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความอุ่นใจแล้วก็ได้มีความสบายใจกับกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีคุณปรเมศด้วยทักทายมานะครับคุณโอ๊ตด้วยนะครับวันนี้หลายๆพื้นที่ครับที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกๆข้อมูลแล้วก็ทุกๆข่าวสารนะครับมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนหลายคนที่ติดตามกันอยู่ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเชิญชวนครับไปร่วมงานนี้กันหน่อยงานโอท็อปมหากรรมโอท็อปครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีคุณผู้ฟังทราบไหมว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยอดการซื้อขายต่างๆที่เกิดขึ้นยอดขายเนี่ยกว่า367ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12สิงหาคมเมื่อวานนี้อย่างจากที่ได้มีการโปรโมทเชิญชวนปรากฏโอ้โหยอดของเมื่อวานนี้นะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับยอดพุ่งสูงปี๊ดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็กวาดรายได้ไป82.7 ล้านบาทนะฮะเฉียดๆ100ล้านเลยทีเดียวนะฮะหย่อนๆไปสักนิดเดียวเองนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องของความคืบหน้ากรณีการจัดงานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยบอกว่าตลอด5วันแรกของการจัดงานนะฮะตั้งแต่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดนะครับกลมๆกันละกันตัวเลขกลมๆเนี่ยกว่า367ล้านบาท เยอะมากคุณผู้ฟังเยอะมากๆแล้วจะบอกว่าทุกร้านด้วยนะขายดิบขายดีนะครับมีโอกาสได้ไปอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แวะไปดูก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะฮะหลายๆคนบอกมาโอ้ยงานคึกคักมากคุณบอลคนเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกร้านขายดิบขายดีจริงๆสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าโอทงโอท็อปต่างๆนี่ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับโดยส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีพื้นที่นะครับทางด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการชุมชนนะครับแล้วก็ที่สามารถจะเข้าถึงนะครับเรื่องราวของการค้าการขายว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวโดยทั้งนี้ครับงานโอท็อปครั้งนี้ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อไปนะครับถึงวันอาทิตย์เลย16สิงหาคมนะฮะวันนี้13พรุ่งนี้14วันศุกร์น่าจะคนเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ยาวไปเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16วันสุดท้ายใครมีโอกาสใครมีเวลานะครับเชิญชวนเลยที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้องบอกว่าไปอุดหนุนกันนะครับภายในงานนี้ก็มีทั้งผู้ประกอบการนะครับจาก OTOP ทั่วประเทศเลยนะครับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับแล้วก็มีงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้สิทธิ์กันด้วยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยภายในงานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณประภาสีกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวให้ติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อย เดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับ 17:33 จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันส่งข้อความมานะครับหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ด้วยในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับวันนี้นะครับ13 สิงหาคม 2569ครับณสถานีตำรวจนครบาลพับพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ครับภารกิจของท่านร่วมแถลงข่าวนะครับในการที่ทลายนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งค้าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่าเป็นแหล่งสำคัญนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับท่านสุภมาศก็ไปแถลงข่าวในวันนี้เลยยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับกว่า 20,000 ชิ้นนะครับมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับจับได้กว่า2รายวันนี้ครับแน่นอนอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังครับณสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสควันนี้ท่านร่วมแถลงข่าวผลนะฮะผลการปฏิบัติการในการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาร่วมกับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่เรื่องนี้ด้วยนะครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ห่วงใยเรื่องสำคัญในห้วงเวลานี้นั่นก็คือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะครับกำชับให้กับทุกหน่วยงานครับยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่9 เมษายน 2567นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับจึงได้กำหนดให้นะฮะเรื่องการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายเชิงรุกนะครับที่สคบดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังพร้อมสั่งการครับให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังเป็นการเฉพาะเลยทำหน้าที่โดยตรงสืบสวนนะครับรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ในการตรวจสอบปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนนำมาสู่การปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่มีการแถลงข่าวกันในวันมาดูรายละเอียดครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้กันหน่อยหนึ่งจากการตรวจค้นนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเนี่ยรวมทั้งหมด5จุดแบ่งออกเป็นห้องพักนะฮะจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถมเนี่ย4จุด แล้วก็ไปที่โกดังเก็บสินค้าอีก1จุดซึ่งตรงนี้ครับเขาใช้เป็นที่พักสินค้าแล้วเขาก็ใช้เป็นจุดในการกระจายสินค้าเนี่ยไปยังหน้าร้านแล้วก็ไปขายออนไลน์ด้วยล่าสุดครับจับกุมนะครับผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังทั้งหมดก็เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปมีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบรกูไฟฟ้าและก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับทั้งหมดเลยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับกับท่านสุภมาศเสมอเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกำลังทำร้ายลูกหลานของเราก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับกับคุณผู้ฟังด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายย้ำนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยห้ามขายนะครับห้ามขายเด็ดขาดวันนี้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเอาจริงเอาจังกับการกำจัดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับแน่นอนต้องตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่แหล่งเก็บแหล่งกระจายช่องทางออนไลน์ใครที่ยังลักลอบขายอยู่นะครับท่านคือเป้าหมายของเราในการจัดการต้องหมดสิ้นไปจากประเทศไทยนะครับรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้นะฮะผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติด้วยเพราะบุหรี่ไฟฟ้าครับอย่างที่บอกนะฮะว่าทำลายสุขภาพและทำลายอนาคตของเด็กทำลายเยาวชนไทยเป้าหมายของท่านสุภมาศอิสระภักดีครับคือต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับหากพบเห็นนะฮะในเรื่องของการลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการโฆษณาท่านก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบครับ1166ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสายด่วนด้วยครับ1599นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่หลายๆคนก็ตามข่าวนี้อยู่นะครับเรื่องราวของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กคุณผู้ฟังที่เคยนำเรียนกับคุณผู้ฟังใช่ไหมมีการเบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขโน่นนี่นั่นนะครับบอกว่าคอร์สหมดอายุบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจะมาอ้างว่าคอร์สหมดอายุตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างต้องคืนเงินผู้ปกครองมานะฮะภายใน15วันครับเรื่องนี้ท่านก็เอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียกว่าต้องเก็บหอมรอมริบกันแหละในการที่จะจ่ายเงินค่าคอร์สต่างๆด้วยนะครับบางทีแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้ปกครองผู้บริโภคครับมีผู้ปกครองมาร้องเรียนนะบอกว่าไปซื้อคอร์สนะครับไปซื้อคอร์สเรื่องของการเรียนว่ายน้ำให้บุตรหลานนี่แหละปรากฏว่าวันดีคืนดีคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานบริการเนี่ยปิดตัวลงนะครับเขาก็ขอเงินคืนปรากฏถูกปฏิเสธการคืนเงินทางสถานประกอบการเนี่ยอ้างว่าคอร์สเนี่ยมันหมดอายุแล้วคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็บอกงงอ้าวแล้วไม่เห็นการแจ้งล่วงหน้าเลยเรื่องนี้ครับก็เลยมาร้องเรียนสคบท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็ต้องรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องสั่งการต่ออีกครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีล่าสุดวันมีข่าว อัปเดตกับคุณผู้ฟังนะครับได้ข้อยุติแล้วนะครับบอกภายใน1วันจากเดิมเนี่ยผู้ร้องได้รับแจ้งว่าโหต้องรอเขาบอกเขาคืนนะแต่ว่าต้องรอ60วันถึง120วันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นความเดือดร้อนของผู้ปกครองนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นนะฮะที่ต้องดูแลกันในส่วนนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์แบบนี้ครับบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคอร์สด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษใช่ไหมคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สว่ายน้ำหรือว่าคอร์สอื่นๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเขาไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะต้นปีซื้อมาเนี่ย10ครั้งนะครับซื้อมา10ครั้งบอกพาลูกไปใช้บริการเพียงแค่2ครั้งต่อมาครับสถานที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกเสนอให้คุณแม่เนี่ยบอกย้ายไปเรียนที่สาขาอื่นแล้วกันคุณแม่ซึ่งสาขาที่แนะนำเนี่ยปรากฏว่าอยู่ไกลจากที่พักครอบครัวบอกไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนอีกที่นึงก็บอกว่าขอคืนเงินก็แล้วกันในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการได้รับแจ้งว่าต้องรอ60วัน60วันก็คือ2เดือนถึง120วันคือ4เดือนโอ้โหรอนานเลยทีเดียวต่อมาครับได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบเวลา6เดือนนะฮะทั้งนี้เนี่ยผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยมีการแจ้งบอกเลยเงื่อนเวลาว่าอายุคอร์สเท่าไหร่นะครับผู้ร้องผู้ปกครองเนี่ยก็เลยมีการนำเรื่องนี้มารื่นร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ครับสคบก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีนะฮะประสานผู้ร้องในวันเดียวกันเลยแล้วก็ลงพื้นที่เลยคุณผู้ฟังในการตรวจสอบสถานประกอบการครั้งนี้นัดเจรจากับผู้จัดการของสถานประกอบการครั้งนี้เลยนะครับจนสุดท้ายนะได้ข้อยุตินะฮะเรื่องของการคืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้รับใช้บริการทั้งหมดก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องนะครับภายใน15วันจากเดิมเนี่ยสถานประกอบการบอกต้องรอ60วัน2เดือนรอถึง2เดือนยังไม่พออาจจะรอถึง120วันคือ4เดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ย้ำครับว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างนะครับสถานประกอบการจะนำมาเป็นข้ออ้างตรงนี้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนว่าคอร์สเรียนว่ายน้ำเป็น1คอร์สสำหรับครอบครัวหนึ่งเนี่ยเงินที่คุณพ่อคุณแม่เขาจ่ายไปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องเก็บหอมรอมริบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านก็สั่งการทันทีครับให้สคบลงพื้นที่นะครับไม่เห็นว่าผู้บริโภคจะต้องรอนานถึง120วันเลยนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงมันก็ชัดแล้วก็มีการเจรจากันได้นะครับดังนั้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้สคบไปติดตามเลยเรื่องของการโอนเงินคืนให้ครบถ้วนตามกำหนดนะครับแล้วก็ขยายผลต่อด้วยนะธุรกิจเรื่องของการเก็บเงินล่วงหน้าแบบลงคอร์สเรื่องของการลงคอร์สเกี่ยวกับเด็กนะครับไปขยายผลต่อคอร์สเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษใครมีปัญหาเรื่องคอร์สต่างๆสถาบันออกกำลังกายด้วยนะฮะเรื่องจิมเรื่องฟิตเนสต่างๆด้วยที่เป็นการซื้อคอร์สล่วงหน้าสำหรับเด็กนะครับได้แจ้งหรือเปล่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญกับผู้บริโภคทราบนะฮะก่อนที่เขาจะชำระเงินหรือเปล่าเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาจู่ๆวันดีคืนดีครับปรากฏปิดสาขาปรากฏมีการย้ายสาขาบ้างนะครับเรื่องของการทำให้ผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าผู้บริโภคต่างๆที่เรียกว่าต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าทั้งอายุคอร์สด้วยใช่ไหมเรื่องของเงื่อนเวลาต่างๆการใช้บริการต่างสาขานะครับเหล่านี้เนี่ยหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะฮะหรือว่าผู้บริโภคพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแจ้งสคบได้นะครับดังนั้นเนี่ยปิดท้ายกันหน่อยนึงก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการอยู่ใช่ไหมครับจะซื้อคอร์สให้ลูกนะให้คอร์สไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษสถาบันออกกำลังกายฟิตเนสจิมนะครับหรือว่าคอร์สต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ผู้ปกครองต้องถามให้ชัดก่อนอันนี้ให้ไว้เป็นเรื่องของการเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ด้วยคอร์สเนี่ยต้องถามเลยว่ามีอายุกี่เดือนนะครับใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือว่าย้ายที่ทำการต้องทำอย่างไรหากบุตรหลานไปเรียนไม่ครบนะครับต้องคืนเงินอย่างไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องเก็บใบเสร็จนะครับเรื่องของสัญญาข้อความแชทเอาไว้ทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่าปล่อยเรื่องไว้ท่านก็สามารถแจ้งสคบได้นะครับสายด่วนสคบ1166หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะต้องบอกว่านี่แหละก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่ทางด้านของสคบก็เดินหน้าในการยกระดับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่าทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เองแถลงข่าวเองนะครับนำตำรวจไปทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมด้วยตนเองนี่นะฮะต้องบอกว่าท่านทำงานแบบทุกวินาทีจริงๆนะครับผลงานของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนท่านบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญมากๆนะครับที่เห็นกันอยู่เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการจำหน่ายกัน1ใกล้กับสถานศึกษา2ใกล้กับมหาวิทยาลัย3ใกล้กับโรงเรียนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนเลยครับต้องไม่ให้มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันนี้เนี่ยทำลายอนาคตของทั้งเด็กทั้งเยาวชนกำชับครับทุกหน่วยงานต้องยกระดับการดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายเชิงรุกของทางสคบสั่งการครับจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นนะครับเพื่อสืบสวนนะครับเพื่อดูแลรวบรวมข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประสานงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับมาดูที่เรื่องการศึกษากันหน่อยนึงกระทรวงอว.นะครับกระทรวงอว.ต้องบอกว่าท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ล่าสุดก็เดินหน้าครับนโยบายพลังงานแห่งอนาคตส่งปส.นะครับจับมือกับ NNSA จีนยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยเดินหน้าสู่ยุค SMR นะครับทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเราคุ้นกันก็คืออว.อว.ใช่ไหมอว.เนี่ยตอนนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมระดับประเทศปักหมุดครับประเทศไทยบนแผนที่พลังงานสะอาดโลกนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับเดินหน้านะครับนโยบายเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยนะครับได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตอย่าง SMR นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือคือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าควบคู่ครับกับการสร้างระบบกำกับดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเหล่านี้ครับเพื่อความอุ่นใจของประชาชนด้วยขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติพร้อมคณะผู้บริหารครับก็ได้มีการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะประชุมหารือแบบทวิภาคีกับรองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับโลกของจีนซึ่งต้องบอกว่าการวางรากฐานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อ1พลังงานสะอาด Clean Energy Transition นะครับเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบนะครับการออกใบอนุญาตการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อให้ไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนด้วยการเดินหน้าเชื่อมความร่วมมือระดับสากลครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญครับของทิศทางนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ต้องการยก กระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และก็นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตจะถูกนำมาใช้ในประเทศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อว.วางรากฐานไว้นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายข้อความเลยนะครับบอกว่าติดตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่าพี่ติมคลองเตยนะครับมาแล้วยำเย็นมีฟังอยู่แล้วก็บอกว่าฟังกันทั้งครอบครัวนะครับทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยนะครับมีการตรวจกระเป๋าเข้มเลยตอนนี้คุณพิสมัยบอกว่าจะเป็นบุตรหลานในโรงเรียนนะครับไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ตรวจกันเพื่อความปลอดภัยแหละของทั้งตัวน้องๆเองนักเรียนเองด้วยนะครับคุณวัฒนาอุ่นศรีคุณสุพิษเพ่งแจ่มด้วยวันนี้ส่งมานะครับโอเคก็ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับพี่นางส่งข้อความเข้ามาขอบคุณมากกระทรวงแรงงานครับล่าสุดผนึกกำลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการพัฒนาทั้งช่างไฟฟ้าโซลาเซลล์ภายใต้โครงการสำคัญ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าครับ 3,700 คนให้ได้ภายในปีนี้นะครับน่าสนใจครับเรื่องนี้ใครที่เป็นช่างไฟฟ้าน่าสนใจเลยนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการนี้ครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าณสำนักงานใหญ่นะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านบอกว่าประเทศไทยครับกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดดังนั้นครับความต้องการช่างไฟฟ้าและก็ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีทักษะนะครับได้มาตรฐานเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ครับก็จะนำเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมาผสานความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและก็พลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยนะครับโดยหลักสูตรดังกล่าวครับก็จะมีทั้งการฝึกอบรมช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับคนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เก่งๆทำงานอย่างมีระบบนะฮะแล้วก็ทำงานบนพื้นที่สูงได้นะครับจำนวน800คนเขามีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ใน17จังหวัดแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1อีก 2,000 คนใน74จังหวัดทั้งฝึกอบรมนะฮะทั้งอบรมเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยทั้งนี้ครับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะได้รับการอบรมทั้งผ่านทางออนไลน์ด้วยผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเรื่องของการรับงานท่านก็จะมีรายได้นะครับเชื่อมโยงกับความต้องการของในชุมชนต่างๆด้วยนี่คือผลงานนะครับของกระทรวงแรงงานผนึกกำลังกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาทั้งองค์ความรู้ของช่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยในปัจจุบันนะกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าเอาไว้ครับว่า 3,700 คนต้องได้ภายในปีนี้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้นะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุน
1: ช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และเก็บขยะชายหาดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยกลุ่มกั่วป่าโพจัดงานกั่วป่าโพจีโชเมืองภายใต้โครงการ Creative Cultural District ชูโชเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเชื่อมศิลปะย่านผู้คนวัฒนธรรมขนส่งจังหวัดพังงาเชิญชวนผู้พิการขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไทยคว้าที่7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักต่อยอด231เมนูอาหารถิ่นสร้างมูลค่าวัฒนธรรมท่องเที่ยวครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้นายไพรัชเพชรยวน

69ความว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519ซึ่งเป็นปีที่ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและได้จัดสืบเนื่องมากระทั่งถึงในปัจจุบันโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของแม่ผู้เป็นมารดาของบุตรรวมถึงบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อมารดาซึ่งในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และเก็บขยะชายหาดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดังแม่ของแผ่นดินอันเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยตลอดกาลกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการร่วมปลูกต้นจิกทะเลและต้นหยีทะเลจำนวน531ต้นและมีการเก็บขยะชายหาดที่บริเวณชายหาดแหลมปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยกลุ่มกั่วป่าโพจัดงานกั่วป่าโพตีโชว์เมืองภายใต้โครงการ Creative Cultural District ชูโชว์เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเชื่อมศิลปะย่านผู้คนวัฒนธรรมอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยกลุ่มกั่วป่าโพจัดงานกั่วป่าโพตีโชว์เมืองภายใต้โครงการ Creative Cultural District ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมทั้งร่วมดำเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานช่วงพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยเดินงอคาขี่แลวิถีเมืองพร้อมเปิดบ้านพื้นที่หลักทั้ง3หลังกิจกรรมโพชิมของกินพื้นถิ่นที่มีการสรรหามาเสิร์ฟให้ผู้มาเยือนกิจกรรมพิธีเปิดแบบชาวโพกิจกรรมเดอะโพทอล์กกว่าป่าโพจีโชเมืองงานเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกันคุยเพื่อสิ่งดีๆให้กว่าป่ากิจกรรมโพชิกชิคชิคชิวชิวไปกับดนตรีและกิจกรรมบันเทิงและการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าพื้นเมืองเป็นต้นงานกั่วป่าโพจีโชเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569ที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมกิจกรรมหลากหลายทั่วเมืองพร้อมของติดไม้ติดมือและอาหารพื้นถิ่นพร้อมทั้งมีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะภาพถ่ายและการเวิร์กช็อปในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเชื่อมศิลปะ

0: ผู้คนพื้นที่และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันกลุ่มกัวป่าโพคือกลุ่มลูกหลานชาวตะกัวป่าและคนที่มีใจรักเมืองเก่าตะกัวป่านำสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นกัวป่าไปผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเมืองเก่าตะกัวป่าในรูปแบบใหม่ที่ยังคงรักษาความเป็นตะกัวป่าไว้โดยใช้พื้นที่บ้านอาคารว่างนำมาใช้งานเพื่อโชว์ตัวตนของตะกัวป่าผ่านโพสแกลเลอรี่กัวป่าเมืองมิวเซียมและเต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้โดยอยากให้ตะกัวป่าได้โชว์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามีดีอะไรจึงเป็นที่มาของคำว่าจีโชว์เมืองกัวป่ากันถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพวกเราจะเปิดเมืองตะกัวป่าให้ผู้คนที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นตะกัวป่าด้วยความร่วมมืออันดีของชาวตะกัวป่าที่พร้อมสนับสนุนความคิดของกลุ่มคนเหล่านี้อยากให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในอำเภอตะกัวป่าจึงทำให้กัวป่าโพดำเนินงานไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชุมชนกัวป่าโพชูโชว์เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเชื่อมศิลปะย่านผู้คนวัฒนธรรมด้วยรักและรักเมืองเก่ากัวป่าขนส่งจังหวัดพังงาเชิญชวนผู้พิการขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนายสมเกียรติจงเจริญขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังนี้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้วเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่เปิดรับคำขอยกเว้นเป็นกรณีขาเทียมแขนเทียมที่เคยได้รับขอความช่วยเหลือเกินกว่า2ปีหรือเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ถึงวันที่30กันยายน2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงากลุ่มวิชาการขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโทรศัพท์076-481-424ไทยคว้าที่7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักต่อยอด231เมนูอาหารถิ่นสร้างมูลค่าวัฒนธรรมท่องเที่ยวนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและเสน่ห์อาหารไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังผลการจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ระบุว่าประเทศไทยอยู่อันดับ7ของโลกในคุณลักษณะอาหารที่คนทั่วโลกรักสะท้อนความนิยมและศักยภาพของอาหารไทยในสายตานานาชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งดังกล่าวผ่านโครงการรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Living Heritage โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รวบรวมองค์ความรู้และมรดกอาหารถิ่นที่เสียงเลือนหายแล้วกว่า231เมนูเพื่อรักษารสชาติเรื่องราวและภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังได้พัฒนาเกณฑ์เพื่อส่งเสริมและรับรองคุณค่าของอาหารท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ7คนและความคิดเห็นของผู้บริโภคกว่า400ตัวอย่างมาประกอบการพัฒนาเกณฑ์ให้ความสำคัญกับรากทางวัฒนธรรมวัตถุดิบท้องถิ่นและการรักษาแก่นแท้ของเมนูพร้อมแบ่งกันรับรองเป็น2สาขาได้แก่สำหรับอาหารที่รักษาสูตรและอัตลักษณ์ดั้งเดิมและสำหรับการต่อยอดอาหารในรูปแบบร่วมสมัย โดยยังคงแก่นและคุณค่าของอาหารท้องถิ่นไว้นอกจากนี้โครงการได้คัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านเพื่อถ่ายทอดมรดกอาหารถิ่นผ่านเมนูและประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Course ในเดือนกันยายน2569โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติที่หายไปในรูปแบบใหม่ควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน5ซีรีส์5ร้านเพื่อขยายการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามรอยอาหารท้องถิ่นศักยภาพด้านอาหารยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและยังมีการจัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับ12ของโลกในคุณลักษณะเป็นสถานที่น่าไปเยือนดีขึ้น2อันดับจากปี2025สะท้อนโอกาสของไทยในการนำอาหารและวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์การเดินทางเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวกระจายการใช้จ่ายไปยังพื้นที่และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนครม.เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมยกระดับสถานศึกษาเป็นสคูลเซฟตี้โซนและเตรียมเซฟรูมดูแลเด็กทั้งกายและใจมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569กำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะซึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเหล่านี้หลายคำด้วยกันนะคะได้แก่คำว่า automatic นะคะ instinctive instinctual involuntaryMechanical, reflex, spontaneous, unintentional, และ unpremeditated นะคะมาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเช่นเดียวกันคำนั้นก็คือ unthinking unthinking สะกด u n t h i n k i n gนะคะ unthinking ซึ่งนะคะมาจากกริยานะคะ think นั่นเองที่แปลว่าคิดนะคะไตร่ตรองทีนี้เราเติมนะคะอุปสรรคอันเข้าไปที่ข้างหน้าใช่ไหมคะก็จะมีความหมายในเชิงปฏิเสธหรือว่าตรงกันข้ามนั่นเอง นอกจากนี้ก็เติมing เข้าข้างหลังนะคะเพื่อทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์นะคะโดยรวมจึงมีความหมายว่าที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะคะที่ไม่ได้ไตร่ตรองนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าไร้ความคิดนั่นเองซึ่งจะมีลักษณะนะคะเหมือนกับคำว่า thoughtless นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคนี้ของการใช้คำว่า unthinking กันนะคะประโยคแรกค่ะ unthinking Tom stepped on the wet floor นะคะความหมายก็คือโดยไม่ได้คิดนะคะโดยไม่ทันได้คิด Tom เนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นที่ยังเปียกนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นนั่นเองนะคะ unthinking Tom stepped on the wet floor อีกตัวอย่างประโยคค่ะ it was an unthinking thing to do นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนั่นเป็นการกระทำที่ไร้ความคิดนะคะก็คือไม่ได้คิดเลยเหรอนะคะก็คือมันอาจจะมีผลเสียบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งในความเป็นจริงนะคะเราสามารถใช้ว่า it was a thoughtless thing to do นะคะก็คือมันจะแปลว่าไม่มีความคิดนั่นเองไรความคิดนั่นเองสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกครั้งนะคะ it was an unthinking thing to do นะคะนั่นเป็นการกระทำที่ไรความคิดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า unthinking คำนี้นะคะที่เราใช้ในความหมายที่ว่าไม่ได้คิดเอาไว้นะไม่ได้ไตร่ตรองนะเกิดขึ้นมาเองนั่นเองนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุนรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับที่พูดโดยผู้ชายนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะซับซ้อนและเข้าใจยากเหมือนกันเอากันตรงๆนะครับเป็นผู้ชายอย่างผมนี่เข้าใจผู้หญิงยากนะครับแม้จะอยู่กันมานานแล้วนะครับอยู่กันมา30ปีแล้วบางทีก็เข้าใจยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับและต้องเข้าใจต่อไปวันนี้พูดถึงผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอิสระนะครับก็คือการเป็นหญิงโสดนะครับซึ่งในสังคมของเราก็มีอีกหลายวัฒนธรรมนะครับแต่บางวัฒนธรรมก็มีความเชื่อที่ฝังรากลึกนะครับว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวจะมีความสมบูรณ์นะครับหรือเมื่อผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถูกจะถามด้วยคำถามที่คุ้นเคยนะครับว่าเมื่อไหร่เธอจะแต่งอ้าวเธออยู่อย่างนี้เธอไม่เหงาเหรอหรือบางคนอาจจะเปรยๆมาว่าแม่เสียดายจังอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับคำถามสำหรับหญิงโสดคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับแต่อาจจะทำให้ผู้หญิงโสดหลายคนรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองถูกลดทอนลงรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองถูกวัดจากสภาพหรือสถานะของการสมรสมากกว่าตัวตนที่แท้จริงวันนี้นะครับก็จะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าเป็นหญิงโสดอย่างไรนะครับที่จะไม่มีทิฏฐิได้อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่นะครับเราจะมีคุณค่าได้อย่างไรประมาณนี้มากกว่านะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933นะครับ0622018933หรือจะทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับนอกจากฟังอัปเดตทุกวันแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับกับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักเว็บไซต์ของเราก็คือกำลังใจ .org นะครับ www.กำลังใจ.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจก็จะพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปรับฟังรายการวิทยุนะครับครับวันนี้ก็เป็นปลอกรัดหัวเข่านะครับเป็นปลอกรัดที่ช่วยในการเดินขณะที่ออกกำลังกายหรือป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับยินดีมอบให้กับทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับปลอกรัดหัวเข่านะครับ0806218722นะครับ0806218722และก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่13สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงสุขภาพจิตใจของท่านมีความเข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ See?

0: ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงแก้วตาดวงใจนะครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคุณหญิงทิติการอาสยามนะครับก็เป็นเพลงเศร้าๆนะครับความรู้สึกของความเป็นแม่นะครับแต่วันนี้ก็จะเอาอีกความรู้สึกหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของหญิงโสดนะครับซึ่งในสังคมของเราแล้วก็อีกหลายวัฒนธรรมนะครับก็จะมีความเชื่อที่ฝังรากลึกนะครับว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวจะเป็นผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์นะครับหรือเมื่อผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นแต่ยังเป็นโสดก็จะมีคำถามมากมายนะครับแต่คำถามเหล่านั้นก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับแต่ก็ทำให้ผู้หญิงที่เป็นโสดหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองถูกวัดจากสถานภาพของการสมรสมากกว่าตัวตนที่แท้จริงความเป็นจริงแล้วนะครับการเป็นโสดไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับและก็ไม่ใช่ชีวิตที่ด้อยคุณค่าเพราะว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีคู่หรือไม่มีคู่นะครับแต่คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีความรักและก็มีความหมายในชีวิตผู้หญิงจำนวนมากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายท่านก็เป็นลูกที่มีความกตัญญูเป็นพี่เป็นน้องที่คอยดูแลครอบครัวเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจเป็นกำลังสำคัญของสังคมแม้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะไม่มีคู่ชีวิตบางท่านเลือกเป็นโสดเพราะต้องการทุ่มเทกับหน้าที่การงานบางท่านเป็นโสดด้วยเหตุผลที่ว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือการรับใช้สังคมในขณะที่บางคนอาจจะยังพบคนที่ไม่เหมาะสมหรือบางคนก็ผ่านความผิดหวังในความสัมพันธ์มาไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรนะครับความเป็นโสดไม่ควรเป็นเหตุให้มีใครรู้สึกด้อยค่านะครับหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าการแต่งงานคือปลายทางของความสุขแต่ในความเป็นจริงนะครับทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวต่างก็มีความสุขและความท้าทายในแบบของตนเองนะครับความสุขที่แท้จริงเกิดจากการมีสัมพันธภาพที่ดีการมีเป้าหมายในชีวิตและการรู้จักรักและก็ยอมรับตนเองตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ใช่เพียงการมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งนะครับผู้หญิงโสดเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่การเดินทางการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือการเป็นแรงสนับสนุนแก่คนรอบตัวนะครับดังนั้นนะครับในยุคของสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นภาพของครอบครัวที่อบอุ่นเราจะเห็นภาพงานแต่งงานที่มีความสวยงามหรือเรื่องราวความประทับใจที่เป็นเรื่องของความรักจนบางทีก็รู้สึกว่าตัวเราเองกำลังขาดบางสิ่งแต่ภาพที่เห็นนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตนเองต่างมีความสุขตลอดจนความทุกข์ที่แตกต่างกันไปดังนั้นนะครับการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นก็จะทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการแต่งงานเป็นเงื่อนไขของการมีคุณค่าหรือการได้รับความรักจากพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์เองก็ทรงใช้ชีวิตในฐานะคนโสดนะครับในฐานะคนที่ไม่ได้แต่งงานและอาจารย์เปาโลเองก็กล่าวถึงการเป็นโสดว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสในการอุทิศตนเพื่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ซึ่งในพระธรรม1โครินธ์บทที่7ก็กล่าวถึงข้อดีของการเป็นโสดนะครับว่าผู้ที่ไม่ได้แต่งงานสามารถเอาใจใส่ในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแบ่งความกังวลให้กับภาระในครอบครัวในพระธรรมสดุดีบทที่139บอกว่าข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างน่าอัศจรรย์และน่าพิศวงซึ่งสดุดีข้อนี้ก็ย้ำเตือนนะครับว่าเราทุกคนมีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนอย่างตั้งใจดังนั้นนะครับถ้าเป็นโสดอยู่เราก็ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความหมายครับการเป็นโสดนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับผู้คนหรือกับพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาความรู้และก็ทักษะใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะรับใช้ครอบครัว รับใช้ชุมชนแล้วก็รับใช้สังคมตลอดเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะเราจะสร้างมิตรภาพที่จริงใจและใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงให้กับเราเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายความโสดนั้นจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่รอคอยนะครับแต่จะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่จะเต็มไปด้วยการเติบโตและการเกิดผลอีกมากมาย
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากคุณสิริพรปัญญางามนะครับรักคือคำตอบครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสุภาพสตรีที่โสดอยู่นะครับเมื่อใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายความโสดจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่รอคอยนะครับแต่จะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่เต็มไปด้วยการเติบโตและการเกิดผลนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับการแต่งงานก็เป็นของประธานที่ดีนะครับแต่การแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของชีวิตนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดพระเจ้าทรงนำใครบางคนเข้ามาก็เป็นพระพรที่น่ายินดีแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีคู่ชีวิตก็ยังคงสมบูรณ์และมีความหมายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับเพื่อนและผู้คนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เติมเต็มชีวิตได้เสมอนะครับท่านผู้ฟังครับผู้หญิงโสดไม่ใช่ผู้หญิงที่ขาดนะครับแต่เป็นผู้หญิงที่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มคุณค่าในเส้นทางของตนเองความรักความหวังและความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแหวนที่นิ้วนางแต่เป็นการอยู่ที่รู้ว่าตนเองยังเป็นที่รักและมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่อยู่ในสถานภาพใดหรือกำลังเผชิญกับคำถามผู้คนรอบข้างขอให้มั่นใจนะครับว่าพระเจ้ายังคงรักเราเสมอพระองค์ทรงสร้างคุณด้วยความตั้งใจและมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านนะครับจงใช้ชีวิตทุกวันด้วยความมั่นใจเพราะว่าคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่คำว่าโสดหรือแต่งงานแล้วนะครับแต่อยู่ที่การเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชื่อความหวังและความรักครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: อย่างน้อยก็มีคนนี้แหละครับที่รักเราอยู่บทเพลงของคุณดาวใจไพรจิตนะครับใครหนอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุม

0: ตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2-2.5
4: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
3: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
6: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
5: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปราศภาภาครายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับ พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษก

0: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
1: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
2: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกฉกรรจ์การใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณี ลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
3: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
5: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
4: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
6: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับ แต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 ซม.และเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีประกาศนะคะจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพี่ๆค่ะในเรื่องข้องให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีประกาศลงฉบับวันที่11สิงหาคม2569นะคะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่4นะคะแจ้งว่าในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพี่ๆค่ะพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินเรือในช่วงมรสุมฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพี่ๆและให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำค่ะตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือและประกอบกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็ข้อให้ติดตามรายงานนะคะข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่จะได้รับผลกระทบกันในฝั่งอันดามันตอนบนนะคะในช่วงข้องวันเนี้ยไปจนถึงวันที่17นะคะสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนเจระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตล

เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship InstituteFor Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569 Thai Textile Train Book Spring Summer 2027 ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Todayณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคขวานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 20:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬา

0: เตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรัมพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 40ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ร้อยละ 0.9 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภานิชคาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่า หากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
11: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
12: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟัง

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนนึงใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่เนี่ยใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุง
ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสราญรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

รนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ตั้งหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมานั่นแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาศิษย์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาศิษย์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกิริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรๆก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัดพระ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5

0: คามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้ก็13สิงหาคมแล้วนะฮะปีนี้ก็2569นะผ่านครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปนะองรวมคุณผู้ฟังนะฮะองรวมครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายจิตใจนะผสมผสานกันการใช้ยาก็ใช้ให้ถูกต้องนะปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรสมุนไพรก็ต้องปรึกษาเหมือนกันนะถามผู้รู้ถ้าไม่รู้นะก็ศึกษาหาความรู้ใช้ได้นะสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาตัวเองนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานต้องมาก่อนเลยปลอดภัยตามมานะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรตั้งใจทำรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยจะได้พบคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอกันได้เลยนะหลังข่าว4ทุ่มชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นคุณหมอวรีรัตน์คุณหมอเชอรี่นะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อจะพบปะผู้ฟังแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมออยู่

0: ู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
1: อยู่ปราจีนค่ะค่ะเพิ่งมาถึงต้องมาลงโทรมายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะเชิญครับวันนี้ฝังเข็มด้วย
0: อ๋อครับผมเชิญครับเชิญครับคืนนี
1: ้
0: มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับ
1: เ
0: รา
1: เ
0: ชิญครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็เป็นการคุยกันมากกว่านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของพวกผักต่างๆสีของผักต่างๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาคุยในส่วนของเรื่องของตัวคอลลาเจน
0: น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะเรื่องโคลลาเจนเนี่ยตกลงว่ามีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรครับผม
1: แต่เราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบเยอะเยอะมากค่ะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเน
0: า
1: ะไปญี่ปุ่นก็มีคนคือญาติอะไรเงี้ยก็ฝากซื้อ
0: กัน
1: เราก็เลยใช่เราก็เลยมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้แบบคือปกติเราจะทานเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ค่อยทานแบบเสริมอะไรมากมาย
0: คร
1: ับ
0: ผมและเรื่องผักก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้คนขาดผักกันเยอะแล้วผักมันก็มีหลายสีมันมีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอ้วันนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ก็อันแรกเลยเราคุยกันเล่นเรื่องผักก่อน
0: ครับผมครับผม
1: อย่างผักเนี่ยบางคุณก็บอกมี5สีมี7สีอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะนำผักมาคุยกันในส่วนของ7สีของผักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือด้วยความหลากหลายของสีเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ต่างๆกันเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวสารสำคัญ
0: สะท้อนถึงคุณค่าของมันสารสำคัญในตัวมันสีมันจะบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับผม
1: ก็เหมือนของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศหลายๆตัวอย่างเช่นสมมติอัญชันไง
0: อัญ
1: ช
0: ัน
1: ก็จะออกสีม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะพอทราบกันอยู่ว่าพอสีม่วงน้ำเงินมันก็จะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานิน
0: ใช่
1: ก็อันนี้วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแล้วการรับประทานผักเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เด่นของเขาคือด้านไหนบ้าง
0: เราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับเราเวลาเนาะเราควรจะเลือกผักอะไรกินให้เหมาะกับตัวเราตัวช่วงนี้อ๋อครับผมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เอาเริ่มจากสีอะไรก่อนสีแดง
0: สีแดงก็ได้
1: สีแดงก่อนก็ได้นะคะ
0: ครับผม
1: สีแดงก็ถ้าส่วนใหญ่เรานึกถึงก็สีแดงก็มาเลยเน
0: า
1: ะมะเขือเทศพริ กนะคะ
0: ใช
1: ่หรือแม้แต่ในส่วนของพวกบีทรูทนะคะแล้วก็ในส่วนของแตงโมอะไรพวกนี้คือในสีในสารเหล่านี้เนี่ยสารของสีตัวเนี้ยสารสำคัญเขาคือไลโคปีนแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้จะมีไอ้พวกแอนโทไซยานินด้วยนะคะ
0: ผสมอยู่ด้วยครับครับ
1: คือจริงๆการทานผักเนี่ยทุกอันเนี่ยถ้าเอาเป็นในภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยอันที่หนึ่งเราได้แน่ๆคือพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ได้ใยอาหารใช่ไหมคะ
0: แน่นอนนี่แน่นอนครับผม
1: อันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการเสริมภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแต่ว่าตัวไหนจะเด่นมากน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นทานผักเนี่ยยังไงก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอย่างที่หลายๆตัวมีนะคะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ทานผักเนี่ยไม่ค่อยอ้วน
0: ไม่ค่อยอ้ว
1: นนะคะต่างวันนี้พอดีวันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้พอดีของที่โรงพยาบาลเราก็ประชุมในส่วนของงานบุคลากรก็ทางกลุ่มงานเขาเรียกอาชีวเวชกรรมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปอย่างนี้ด้วยโอ้พอเรามาสรุปผลต่างๆเนี่ยอันนี้ตกใจนะคือ BMI เกินกันเยอะBMI เกินกันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความดันระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: BMI ให้ชัดอีกนึงเป็นหมายถึงอะไรคุณหมอ
1: เขาเรียกอะไรฮะมวลคือภาษาอังกฤษ body mass index ก็คือมวลน้ำหนัก
0: อ๋อเกินเกณฑ์
1: ส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสูง ไปยกกำลังสอง
0: โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วน้ำหนัก
1: คือถ้าเกิน35ก็คือเกิน30นี่ก็ถือว่าอ้วนแล้วค่ะ
0: อ้วนโอเคครับครับ
1: ค่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะค
0: ่
1: ะแล้วก็ถ้าเกิน25ถึง30ก็ถือว่าเริ่มแบบเหมือนกับเบาๆแล้วเริ่มน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค่ะแต
0: ่
1: ถ้า30ถ้า35นี่ถือว่าอ้วนแบบมีโอกาสเป็นโรคสูงมากอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเลยเป็นโรคอ้วนค่ะ
0: ครับ
1: งั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเพราะว่าบุคลากรเราก็น้ำหนักเกินซะเยอะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากคือการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความดันแบบชนิดแบบมีตั้งแต่ชนิดอ่อนๆน้อยๆอะค่ะคือเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชนิดกลางชนิดท้ายเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนเรื่องอาหารนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมองว่าก็เราก็น่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทานการรับประทานผักให้มากๆให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ยิ่งถ้าบางท่านไม่ทานผักเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
0: ครับครับ
1: นอกจากนั้นประโยชน์ของเขาก็จะมีเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็แทบไม่ต้องไปกินยาถ่ายยาเลยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์ในตัวของผักอยู่แล้วค่ะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกสุขภาพด้านหัวใจเรื่องสมองแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยไอตัวสีแดงเนี่ยเมื่อกี้คือเราก็เข้าเรื่องของสีต่าง
0: ๆ
1: สีแดงเนี่ยค่ะประโยชน์เด่นของเขาเนี่ยไอตัวไลโคปีนนะคะประโยชน์เด่นหลักๆของเขาจะมี3อย่างก็คือพวกต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักแล้วก็มีกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆด้วยก็คือเหมือนกับการทานคือสารพวกนี้มันจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วย
0: คือ
1: เลือดไม่เกาะอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปเสริมสุขภาพผิวค่ะค่ะทีนี้มาตัวที่สองสีเอาสีอะไรสีส้มก็ได้สีส้มนะคะก็เดี๋ยวไล่โทน สีส้มสีส้มก็จะมีส่วนส้มที่ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้มีสีเหลืองด้วยสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทเน
0: า
1: ะถ้าเรามองแครอทแล้วก็ฟักทอง
0: ฟักทองชัดเจนใช่ครับ
1: มันเทศ
0: มันเทศสีเหลืองก็มีใช่ครับ
1: แล้วก็ในส้มในผลส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่า
0: สีส้มอยู่แล้วโอเค
1: ใช่ครับกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็ตัววิตามินที่ได้มันก็จะเป็นวิตามิน A วิตามิน C เป็นหลักเลยนะคะกลุ่มนี้จะมีเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะเพราะฉะนั้นตามที่เราทราบกันเรียนมาไม่รู้ประถมบลูคืนอาจารย์ไปหรือยังวิตามิน A ก็เป็นเรื่องสายตา
0: ใช่สายตาพอจำได้บ้าง C ก็วิตามิน C บำรุงฟันเนี่ยกระดูกใช่ไหม
1: บำรุงฟันกระดูกครับผมคุ้มกันอะไรประมาณนี้ผิวพรรณนะคะผ
0: ิ
1: วพรรณที่ช่วยค่ะถัดมาเป็นสีเหลืองไล่ผม
0: สีส้มแล้วมาสีเหลืองครับผม
1: สีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองก็ฟักทองก็ถือว่าเป็น
0: ฟัก
1: ท
0: อง
1: คือฟักทองมันทั้งแนวส้มแนวเหล
0: ือง ใช่แนวส้มแนวเหลืองใช่ครับ
1: ฟักทองสับปะรด
0: เนี่ยสับปะรดแน่นอน
1: เขาเรียกพริกอะไรครับพริกหยวก
0: พริกหยวกสีเหลืองพริกเหลืองครับผม
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดอย่างเงี้ยใช่ชัดเจนใช่ครับ
1: แล้วอีกอันที่มันนึกถึงก็ดอกดาวเรืองอะค่ะพอดีของที่โรงพยาบาลจะมี
0: ผลิตภัณฑ์ด้วย
1: ผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีดาวเรืองพวกนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสารสำคัญจะเป็นแคโรทีนอยด
0: ์แคโรทีนอยด์
1: ถ้าออกมาโทนเหลืองเนี่ย
0: ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยขมิ้นชันก็มีแคโรทีนอยด์ด้วยใช่ไหมโอเคครับโอเค
1: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีพวกสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์อะค่ะพวกนี้พวกนี้ก็จะมีพอมีสารพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปกป้องพวกเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เยอะอย่างขมิ้นชันที่คุณบรมบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสริมเป็นต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยบำรุงสายตาก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเบต้าแคโรทีนด้วยสีออกโทนเหลืองโทนส้มค
0: ่ะใช่ครับ
1: ทีนี้ก็มาผักทั่วไปสีทั่วไปของเราละสีเขียว
0: สีเขียวนี่มาตรฐานครับผัก
1: ใ
0: ทั่วไปครับ
1: ส่วนใหญ่พอพูดถึงสีเขียวเนี่ยผักเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวไหนเป็นหลักเลยนึกถึงตัวไหนเป็นหลักคะสีเขียวเนี่ย
0: สีเขียวฮะประกาศป่ะ
1: เวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่าง
0: คณะ
1: คณะเนี่ยแหละค่ะก็เวลายกตัวอย่าง
0: คณะนี่เขียวเข้มเลยนะครับผม
1: ใช่ค่ะก็จะยกตัวอย่างนะมีคณะบรอกโคลีอะไรพวกนี้ค
0: ่
1: ะผักโส
0: ม
1: หรือแม้แต่พวกเขียวแตงของแตงกวาลีพวกนี้ใช่หมดนะคะ
0: เยอะจริงสีเขียวนี่เยอะอันดับหนึ่งแล้วครับเต็มไปหมดเลย
1: ก็เขียวก็คือมีเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลล์อะไรพวกนี้ด้วย
0: แน่ๆเลยมีคลอโรฟิลล์แน่ๆครับ
1: แล้วก็เรื่องของจะเป็นพวกโฟเลตอะธาตุเหล็กวิตามินพวกธาตุเหล็กพวกธาตุเหล็ก
0: แคลเซียมมีไหม
1: บำรุงเลือด
0: แคลเซียมก็น่าจะมีอยู่ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีตัวลูทีนกับตัวใยอาหารค่อนข้างเยอะในส่วนนี
0: ้
1: พวกนี้ก็เลยเนื่องจากเขาไปเกี่ยวกับพวกของโฟเลตพวกวิตามินเหล็กนะคะพวกธาตุเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปบำรุงเลือดกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เนื่องจากเขามีพวกใยอาหารมีลูทีนมีใยอาหารเยอะก็จะไปเรื่องของการขับถ่ายนอกนั้นก็เป็นทั่วไปของผักเลยก็พวกต้านเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบพวกนี้
0: วิตามินซีก็มีอยู่ในตัวส่วนใหญ่จะมีด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะมีหมดค่ะค่ะทีนี้มาเป็นผักสีน้ำเงินผักสีน้ำเงินคุณบรมนึกถึงตัวไหนบ้าง
0: สีน้ำเงินเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: นึกไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเนี่ย
1: ยังนึกไม่ออกเอาดอกไม้ก็ได
0: ้เอาดอกไม้สีน้ำเงินเหรอ
1: ค่ะ
0: นึก
1: ออกไหมคะน้ำเงินไม่ม่วงนะเดี๋ยว
0: สีม่วงใช่มันจะไปนึกสีม่วงซะดิสีน้ำเงินเลยจริงๆแม่นึกไม่ออกจริงอาจารย์
1: น้ำเงินก็อันชันไงคะ
0: อันไม่ใช่ม่วงเหรออ
1: ันชันนี่มันน้ำเงิน
0: ถือว่าออกน้ำเงินเข้มออกน้ำเงินมากกว่าใช่ใช
1: ่
0: ผมก็กำลังจะมึงว่าอันชันมันม่วงหรือน้ำเงิน
1: แต่ถ้าเราหยดมะนาวลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยส
0: ์
1: อะสีออกม่วง
0: ออกม่วงใช่ใช่แต่ว่าพื้นอ๋อพื้นเลยเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่
1: พื้นเลยเขาเป็นสีน้ำเงิน
0: จะเป็นอันชันนี่แหละที่โอเคครับต่อเลยครับ
1: แล้วก็บลูเบอรี่
0: บลูเบอรี่อ๋อตระกูลผลไม้จะเยอะบลูเบอรี่โอเคครับ
1: แล้วก็จริงๆตัวกะหล่ำปลีม่วง
0: มันก็พอมีกะหล่ำปลีม่วง
1: มีความเป็นม่วงกับน้ำเงินอยู่นะ
0: ม่วงขาวน้ำเงินอะไรอยู่ผสมกันอยู่ครับผม
1: น้ำเงินอยู่ในนั้นค่ะกลุ่มนี้เขาก็คือมันจะคล่อมมาค่ะถ้าพวกกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำเงินด้วยม่วงด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะมีแอนโทไซยานินเป็นหลักเลยการสำคัญก็เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระพวกชะลอพวกความเสื่อมของเซลล์ต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ส่วนนี้จะมีในส่วนของการบำรุงสมอง
0: บำรุงสมอง
1: ความจำอะไรพวกนี้
0: สายตา
1: สายตาด้วยค่ะค่ะอันชันเนี่ยค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่างของตำรับยาเราจะเป็นอันชันดาวเรืองก็มีคือถ้าเป็นตัวที่ขายขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยที่อยู่หน้าช็อปจะเป็นเรื่องของเป็นอันชันเลยอันชันเม็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ของที่โพเงินนะคะจะมีเป็นลักษณะของอันชันดาวเรืองค่ะที่เราจ่ายโดยแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆพวกนี้กลุ่มนี้เราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของสายตาเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บ้านเราเรื่องคือที่เป็นร้านอาหารที่ของทางฝั่งมูลนิธิโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ ก็จะมีน้ำตัวหนึ่งที่เขาเรียกน้ำสามดอกไม้
0: ครับ
1: สามดอกไม้เขาก็จะสามดอกไม้นี่ก็คือเน้นในเรื่องของการเขาเรียกฮะคือเรื่องสายตาเป็นหลักด้วยจะมีพวกดาวเรืองมีดาวเรืองมีมะลิมีอะไรกลุ่มนี้แล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะเหมือนแก้ห่วยค่ะใบเอดอกเบญจมาศใช่ไหมคะดอก
0: เบญจมาศ
1: ดอกแก้ห่วยดอกที่เอามาทำแก้ห่วยอะค่ะ
0: โอเคครับ
1: นะคะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำชนิดหนึ่งเป็นกลุ่มอันนั้นน้ำสีเหลืองกลุ่มน้ำเงินก็จะเป็นน้ำอันชันเลย
0: ค่ะแล้วก็ถ้าใ
1: ส่ก็จะเด่นเป็นอันชันแล้วก็เติมมะนาวไปประมาณนั้นค่ะ อีกตัวหนึ่งก็เป็นเฉดมาทางน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาม่วง
0: ม่วง
1: ม่วงนี่คุณบรมนึกถึงนอกจากกระหล่ำปีม่วงนะ มีอะไรอีกไหมคะ
0: สีม่วงสีม่วงแหม
1: สีม่วง
0: พอนึ
1: กเรานึกไม่ออก
0: นึกไม่ค่อยออกนะใช่ถ้าไม่บางทีมันก็ผ่านแวบๆไป
1: แต่พอบอกปุ๊บคุณมาเริ่มอ๋อใช่
0: เลย
1: มะเขือม่วง
0: อ๋อใช่มะเขือม่วงนี้โอเคมะเขือม่วง
1: มะเขือตัวมะเขือไอ้มะเขือยาว
0: พันมะเขือม่วง
1: พัน
0: มะเขือม่วงเขาเรียกมะเขือม่วงเลยเขาเรียกมะเขือม่วงเลยครับอาจารย์ใช่
1: แล้วก็อีกตัวนึงที่เขาชอบมาใส่ไอ้ในขนมปังอะไร
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยมันม่วง
0: อ๋อมันม่วง
1: ตอนเนี้ยมันม่วงม
0: ัน
1: ม่วงก็ฮิตอยู่ช่วงนี
0: ้
1: แล้วก็มีอันนึงที่ลืมนึกไปเลยใช่ไหมคะองุ่นไงฮะ
0: อ๋อ
1: องุ่นม่วง
0: ออกดำดำม่วงเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดำดำก็มีนะคุณหมอดำก็มีนะองุ่นใช่ไหม
1: มันแต่จริงๆถ้าเราเอาไปถูมันคือม่วงนะ
0: มันไม่ใช่ดำใช่ไหมเราเห็นดำดำแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะเป็นม่วง
1: สีของมันจริงมันเป็นสารแอนโทไซยานิน
0: โอเคออกมาทางม่วง
1: ใช่
0: แต่ดูเหมือนดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่กลุ่มนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นออกโทนสีม่วงเขาจะมีโพลีฟีนอลด้วยต
0: ั
1: วน
0: ี้ครับ
1: วันนี้ก็จะมีผลกลุ่มที่ส่งเสริมพวกเรื่องของสุขภาพหัวใจคือเหมือนช่วยในเรื่องของระบบไม่ให้เลือดมันอุดตันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระ
0: มีแล้วใช่
1: ลดการอักเสบ
0: โดยธรรมชาติ
1: ค่ะทีนี้ผักกลุ่มสุดท้ายสีเหลือสีอะไรที่เรายังไม่ได้พูด
0: สีขาวมีเข้ากลุ่มไหม
1: ใช่สีขาว
0: สีขาวด้วยใช่ไหมโอเคครับ
1: มีสีขาวค่ะสีขาวก็เยอะกระเทีย
0: ม
1: หัวหอมเห็ดหัวไชเท้าอะไรกลุ่มนี้
0: ใช่ชัดเจนครับ
1: กลุ่มที่เป็นผักสีขาวนี่รวมว่าสารอะไรเยอะมาก
0: นั่นสิสีขาวมันบ่งบอกถึงสารอะไรเนี่ยผมเองนึกไม่ออกจริง
1: ค่ะ
0: สาร
1: ส่วนประกอบของเขาคือกรรมฐานม
0: ัน
1: จะมีสารประกอบกรรมฐาน
0: กรรมฐานเป็นส่วนใหญ่
1: ฟลูนอยด์ใช่ค่ะ
0: กรรมฐานฟลูโนอยด์จะเป็นหลักอยู
1: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่กลุ่มถ้าเรานึกง่ายๆเนาะกลุ่มกระเทียมที่เวลาเรากินกระเทียมแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรคะไปล้าง
0: เหมือน
1: ล้างท่อล้างคราบ
0: น้ำมันในหลอดเลือด
1: ในหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือช่วยลดความดันโลหิตช่วยมันดีต่อระบบหัวใจพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันการทานเห็ดทาน
0: ผ
1: สมในพวกนี
0: ้ก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันคุณหมอพูดถึงกรรมฐานผมไปนึกถึงไอ้นั่นด้วยเนี่ยทุเรียนสีเหลือง
1: ใช่
0: ไม่ได้นึกถึงเลยสีเหลืองทุเรียนทุเรียนสีเหลืองไหมสีเหลืองนึกถึงใช่
1: ทุเรียนมันก็น่าจะทุเรียนมันก็ต้องสีเหลืองนะคะ
0: เราไปนึกถึงแค่เปลือกไปยังไม่ได้มองเห็นผลข้างใน
1: ใช่ถูกอันนี้เหลืองชาอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหลืองด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ที่มีไอข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเราทานทุเรียนเยอะมากๆแล้วแบบค
0: ื
1: ออ้วนค่ะน้ำตาลอะไรต่างๆบางอย่างกลับด้านหมดเลย
0: นั่นแหละสิแล้วตกลงข้อมูลจริงๆมันคือช่วยใช่ไหม
1: ข้อมูลจริงมันคือช่วยค่ะ
0: เราก็ยังคิดว่ามันทำไมมันไปค้านกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกที่ว่ามันหวานนะมันน่าจะอ้วนนะมันน่าจะทำให้เพิ่มระวังนะอะไรเงี้ยกับการเป็นช่วยลด
1: ก็ไม่ควรทานเยอะ
0: เกินไปก็ไม่ได้ต้องไม่ให้เยอะเกินไป
1: แต่พอดีอะค
0: ่ะใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ข้อมูลเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกอยู่ค่ะว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ข้อมูลมันก็กลับด้านอ๋อไอเหมือนเรื่องที่สมัยก่อนที่เขาไม่ให้ทานเรื่องไข่ก็
0: ไข่ก็ส่วนหนึ่งไข่ก็กลับด้านใช่ไข่ทุเรียน
1: หนังอย่างคอลลาเจนน่ะกลุ่มคอลลาเจนน่ะพวกหนังหมูพวก
0: อันนี้เขาห้ามอยู่เหมือนกันคากิไอ้พวกเนี้ย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เท้าไก่มีไหมมีคอลลาเจนไหม
1: มีพวกนี้กลุ่มนี้
0: จะมี
1: นะคะพวกหนังพวก
0: พวกข้อ
1: แต่ว่าต้องเป็น
0: วุ้นๆเจลๆ
1: ใช ช่ค่ะต้องเป็นตัวเจลๆอะค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือห้ามเลยเน
0: า
1: ะ
0: พยายามไม่ให้กินเขากลัวเออกลัวอ้วนกลัวไขเลือดตัวร่อนสูงแน่นอนปิด
1: ยุคนั้นเราเชื่อเรื่องเชื่อว่าน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันหมู
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดูกันตรง
0: ๆแล้วเป็นยุคที่กลัวคอเลสเตอรอล
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เขาบอกคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะใช่ไหม
1: ถ้าตามหลักการแพทย์นะคะตัวที่จริงๆตัวที
0: ่เป็นไตรกลีเซอไรด์
1: จริงจะเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ต้องมาดูค่ะว่าแล้วก็ตัวไขมันส่วนประกอบไขมันนั้น
0: อ
1: ่ะมันเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย
0: ต้องเทียบต้องเทียบไปอีกต่อนึงด้วย
1: เทียบ
0: แล้วเทียบกับไตรกลีเซอไรด์ด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทฤษฎีคือการแพทย์เราเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วค่ะว่าไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราถ้าต่อหลอดเลือดต่างๆเนี่ยตัวไกลซิลาไตรกลีเซอไรด์คือตัวที่ต้องตัวร้าย
0: ตัวร้ายต้องระวังให้มากที่สุด
1: แล้วก็ถ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงแล้วมาเป็นคือตัว HDL นี่มันคือไขมันดีอะค่ะแต่ถ้าเป็น LDL คือไขมันที่เป็นขยะ
0: ไม่ดีใช
1: ่ขยะเนี่ยLDL สูงอันนี้ก็จะไม่ดีไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันต้องมาดูค่าพวกนี้ทั้งหมด
0: ต้องดูค่า
1: ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงแต่ตัวพวกนี้ต่ำอันนี้ก็ถ
0: ือ
1: ว่าไม่
0: น่ากลัว
1: ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะก็คือให้ทานถ้าจะทานก็คือเหมือนทานหนังหมู
0: ผสมไปด้วยอย่าทานเฉพาะเนื้อแดง
1: ใช่เพราะเราจะได้คอลลาเจนค่ะ
0: โอเคโอเค
1: เพราะว่าในคอลลาเจนจะมีอยู่ในส่วนของพวกนี
0: ้
1: ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนใครหลอกเนาะคือซึ่งจริงๆสมัยก่อนเราก็เอาหนังก็ไปซื้อก็อย่างคุณแม่ก็ไปตลาดสมัยก่อนเขาก็ต้องเจียว
0: กากหมู
1: เจียว
0: น้ำมันหมู
1: เป็นกากหมูใช่แล้วก็ใส่หม้อไอ้หม้อสีฟ้าม
0: ะอวย
1: นั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเป็นปกติอ่ะแบบเดือนทุกเดือนเนี่ยก็เจียวใช้อะไรอย่างเงี้ยกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถึงกลับมาใหม
0: ่กลับมาว่าเออมันดีมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืช
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือถ้าเราแต่ก็คิดว่าคือถ้าตรงก่อนนะคะก็คือว่าเราก็กลาง
0: ๆอย่าให้เยอะอย่าให้เยอะอย่ากลางๆไว้กลางๆไว้อย่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็หลากหลายน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคือจริงๆอ่ะอย่าง7สีเนี่ยคือก็กินให้ครบสี
0: สลับกันไป
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้พอหลังรายการนี้ไปซื้อมาวันละ7สีไม่จำเป็นนะ
0: ไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ7ไม่จำเป็นขนาดนั้น
1: ไม่จำเป็นต้องกินครบสีทุกมื้อนะคะแต่หมายถึงว่าสลับวันนี้กินสีนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ย
0: คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตึงไปครับผมครับมันจะเข้มไปตึงไป
1: แล้วที่สำคัญค่ะจริงๆสีเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะ
0: มี
1: สารอาหารกันหมดนะคะ
0: ใช่
1: พวกนี้จริงๆคือในสีนั้นบางทีก็คือเราต้องทาน
0: แยกย่อยออกไปอีกมันจะมีแยกย่อยของสารต่างๆออกไปอีก
1: ใช่ค่ะก็สลับหมุนเวียนกันไปอะค่ะ
0: ใน
1: แต่ละวันอะไรเงี้ยก็อันนี้จะได้ประโยชน์แน่ๆ
0: สลับหมุนเวียนแล้วก็ดูในเงินในกระเป๋าสตางค์เราด้วยดูฤดูกาลด้วยเหมือนกันที่ฤดูกาลนี้มันแพงก็อย่าไปกินมันมากนะก็ไปเลือกกินอย่างอื่นบางทีสีเดียวกันแต่ว่าอาหารที่มันราคาถูกกว่ามันก็สามารถจะทดแทนกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำนะว่าต้องทานเป็นผักสดใช่ไหมคะ
0: ถ้าผักเป็นนักเขาแนะนำให้เป็นผักสดจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นถ้ามีท้องอืดก็อาจจะต้มได้
1: ก็อาจจะต้ม
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าคือใช้ลวกหรือว่าแบบคือตัวน้ำต้มผักอาจจะมาทำอย่างอื่นได
0: ้
1: แต่ว่าอีกอันนึงเลยก่อนทานเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของผัก
0: ความสะอาดความสะอาด
1: ใช่ต้องทำความสะอาดหรือว่าคือเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แบบคือสารพิษเลยเยอะๆพอสมควร
0: เยอะจริงเยอะจริง
1: ตรงนี้ก็อาจต้องมีกรรมวิธีในตรงนั้นนะถ้าเราทานผักสด
0: ต้องเซฟหน่อยทำปลูกได้ก็ดีปลูกไม่ได้ก็ต้องล้างให้ดีหน่อยนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่มันปลอดสารที่เชื่อถือได้หน่อยครับ
1: ค่ะแล้วก็เคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรค่ะทานผักสดให้มันมากหน่อยแต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดี
0: หลากสีด้วยยิ่งดี
1: ใช่ถ้าเอามาปรุงอะค่ะถ้ามาปรุงสุกก็ให้ปรุงสุกพอดีนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันได้น้ำต้มผัก อยู่ด้วยมันก็
0: ยังอยู่คุณค่ามันยังได้มากกว่า
1: ค่ะเพื่อคงคุณค่าอาหารนั้นไว้อ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับครับ
1: แล้วก็พยายามทานให้มันหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันนะคะคืออาจจะไม่ต้องทุกสีในแต่ละวันก็ได้แต่ก็สลับไปวันวันนี้2สี3สีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานไปแต่อย่าเน้นว่าน่าจะต้องทานคืออยากให้ทานทุกมื
0: ้
1: อสม่ำเสมอทานเป็นแบบเป็นปกตินะคะ
0: เดี๋ยวว่าจะเข้าอาทิตย์ละหนเนี่ยเข้าไปกินผักมันมีผักไม่อั้นอยู่บางร้าน
1: ที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตัวน้ำก็จะเป็นตัวสำคัญ
0: ช่วยละลายเนาะละลายสารต่างๆแล้วก็ช่วยการทำงานของไตด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วนนี
0: ้สีผัก
1: อยาก
0: ฟังคอลลาเจนด้วยเลย
1: คอลลาเจนเนี่ยจริงๆคอลลาเจนคือส่วนไหนของร่างกายคิดว่าเป็นส่วนเป
0: ็
1: นอะไรคะ
0: มันจะเกี่ยวกับไขมันไหม
1: ส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคอลลาเจนเป็นไขมัน
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่ว่าจริงมัน
0: ไม่ใช่
1: โปรตีนนะคะ
0: อ๋อมันโปรตีนอย่าง
1: คอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้น
0: สังเคราะห์จากอะไรอ่ะ
1: จริงๆองค์ประกอบหลักๆของคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยจริงมันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยคือมันแทรกซึมทุกแทบถามเลยก็แทบทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายนะ
0: แล้วก่อนจะมาเป็นคอลลาเจนเนี่ย
1: ก็มีเส้นเอ็นก็มี
0: แล้ว
1: เยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันคือคอลลาเจน
0: แล้วกินอะไรถึงมันจะไปทำให้ร่างกายมีคอลลาเจนเสริมคอลลาเจน
1: นี่ไง
0: กินหนังหมูเหรอ
1: เราก็ต้อง
0: หนังหมูป่ะ
1: จริงๆมันมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หนังหมูใช่ไหมค่ะ
0: ต่อ
1: แต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือโปรตีนที่ร่างกายเราสั่งเกาะขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นหร
0: ือ
1: ว่าใช่ค่ะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่วนอื่นๆ
0: ทั้งเนื้อเยื่อทั้งข้อต่อต่างๆ
1: ใช่
0: เบ้าต่างๆ
1: เยื่อบุลำไส้เลยพวกนี้ก็
0: ไม่มีหมด
1: หมดค่ะ
0: มันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเลยมั้งเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นเลย
1: เขาบอกว่าคือจริงๆมันถือเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายเพราะมันมีถึงประมาณ 30% ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย
0: โอเคครับ
1: แต่ตัวเขาเขาเรียกว่ามันจะคอยคือตัวเนี้ยทำหน้าที่ยังไงคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกคอลลาเจนมันคือตัวพยุงอะพยุงไม่ให้อย่างร่างกายมีรอยเหี่ยวรอยย่นหรือผิวแก่ก่อนวัยหรือพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือบทบาทของคอลลาเจนในร่างกายนะ
0: ครับครับ
1: ทีนี้การทานอาหารบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอันนี้ใช้คำว่าได้ดีขึ้นดีกว่าค่ะถ้าคือการที่เรามีคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีในส่วนของคืออย่างที่บอกมันแทรกซึมอยู่ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้มีความแข็งแรงของร่างกายกับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะถ้าคอลลาเจนน้อยลงอย่างเช่นพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยจะฟึบเลยจะลงเลยแล้วก็จะเหี่ยวคือที่เห็นนะคะที่จะเหี่ยวลงอย่างชัดเจนนั้นคือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงหัวภาพเลยค่ะตรงนี้ก็คือบทบาทของคอลลาเจนเลยค่ะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวต่างๆหรือว่าไอตัวการเจริญเติบโตของเซลล์พวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกาย
0: ร
1: วมทั้งการผลัดเซลล์ผิวเซลล์เขาเรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาสำคัญเลยก็คือเรื่องของถ้าเรามีคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่เราโดนมีแผลหรือเลือดออกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาเกาะแล้วทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้เร็วขึ้นป้องกันไม่ให้เสียเลือดมากคือถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เพียงพอนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆมันก็อย่างที่บอกว่าพอเขาแทรกซึมอยู่ทั้งหมดร่างกายเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอยปกป้องอวัยวะภายในด้วยคือหมายถึงการกระแทกอะไรต่างๆได้ค่ะถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปกติเนี่ยเขามีกี่ชนิด
2: คอลลาเจนมี5ประเภทหลักๆค่ะทั้งหมดในร่างกายเราอะนะคะจะมีแบบเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละประเภทแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชนิดย่อยๆจริงๆคือมี28ชนิดแต่ว่าเขาแยกออกมาเนี่ยว่าเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูตามตำแหน่งที่อยู่ด้วยค่ะอย่างเช่นชนิดที่1เนี่ยประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดในร่างกายเลยนะคะจะอยู่ก็คือตัวคอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้างของกระดูกอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เส้นเอ็นอันนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่1เงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนตัวคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยเขาจะอยู่เป็นช่วยบำรุงพวกไขข้อจะพบอยู่ตามกระดูกอ่อนนะคะที่อย่างสมมุติข้อเข่าเนี่ยก็คือกระดูกที่รองรับขาบนขาล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อนที่รองรับข้อเข่าพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบนึงก็คือชนิดที่2 ส่วนชนิดที่3เนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อ แล้วก็ตามอวัยวะภายในต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกตามลำไส้หรือว่าตามหลอดเลือดเนี่ยก็มีคอลลาเจนค่ะ ชนิดที่4ก็คืออยู่ในชั้นผิวหนังค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงแล้วชนิดที่5เนี่ยจะพบอยู่ในเขาเรียกในกระจกตา หรือว่าในพวกรกเด็กพวกเส้นผมหรือชั้นผิวหนังอะไรพวกนี้ค่ะค่ะทีนี้อายุเท่าไหร่คอลลาเจนจะลดลง
0: เริ่มขาดเริ่มขาดแล้วต้องกินเสริมไหมต้องกินอะไรยังไงคุณหมอเชิญครับ
2: คือถ้าผู้ชายก็อาจจะนั่นแหละค่ะ60อะไรได้นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจะสลายตัวเร็วขึ้นมากค่ะค่ะแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราคอลลาเจนเราไม่ค่อยมีแล้ว พอหมอมาอ่านเรื่องพวกนี้นะไอเราก็มานั่งโอ้แสดงว่า
0: เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์แล้ว
2: ใช่เราถึงเวลาใกล้แล้วค่ะแต่บอกหมายถึงบางคนอาจจะบอกว่าแบบหน้านะเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ตัวดีก็จะมีเรื่องของผิวหนังมีริ้วรอยหย่อนคล้อยอันเนี้ยเริ่มมาละค่ะแล้วก็พวกผิวหนังรอบดวงตาหรือแก้มจะตอบแก้มจะตอบอย่างผู้หญิงเราเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยจะเริ่มมาละแก้มเริ่มตอบหรือว่าผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้ที่บางคนจะมีอาการเหมือนคล้ายๆหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วที่ต้องไปจริงๆเขาไปทำก็คือยกผ่าตัดยกหนังตาขึ้นเนาะไม่ได้แค่แบบเป็นคอสเมติกไม่ได้เป็นแค่เสริมความงามนะคะแต่มันตกลงมาจนกระทั่งบางล้านสายตาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอันนึงที่เป็นสัญญาณบ่งก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแบบบางทีตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรมา
0: ปวดเมื่อยจัง
2: มีปวดเมื่อยใช่
0: ครับ
2: กล้ามเนื้อฝ่อหรืออ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าคอลลาเจนเราน้อยลง
0: มีส่วนจากคอลลาเจนด้วย
2: ค่ะแล้วก็ถ้าใครลุกนั่งลุกแล้วยกขึ้นแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบแกรบอะไรอย่างเงี
0: ้ยก็มีส่วน
2: อันนี้ก็ใช่ค่ะก็คือเอ็นที่มีความยืดหยุ่นมันน้อยลง
0: ค่
2: ะก็สมัยก่อนก็จะสงสัยว่าทำไมเวลาพี่ๆอ่ะ50กว่าเนี่ยเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาจะต้องก้มลงไปใส่รองเท้าไม่ได้จะต้องมีเก้าอี้อย่างอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าไงคะแล้วพอเขาจะต้องหันกลับมาใส่คัตชูเนี่ยเราก็งงเนาะว่าทำไมเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่ทำไมต้องมีเก้าอี้วางเอาไว้เพื่อให้เขาใส่
0: น
2: ะวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะอ๋อมันเวลามันลุกมันนั่งมันลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สมองก็ยังนั่งยองๆลุกขึ้นอะไรเงี้ยได้ปกติ
0: ยังพอไหวครับ
2: ค่ะแต่ว่าเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาเรานั่งลงไปงั้นปุ๊บมันจะมีเสียงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของความยืดหยุ่นของเอ็นจะเริ่มมีความเสื่
0: อม
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเริ่มมาด้วยอาการของโรคกระดูกข้อกระดูกอ่อนมันเสื่อมก็คืออย่างที่บอกข้อเข่าข้ออะไรเวลาขึ้นลงบันไดก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอะไรพวกนี้ได
0: ้นี่เริ่มเจ็บหัวเข่า
2: ตอนเช้าเช้าใช
0: ่
2: หรือถ้าตอนเช้าเช้าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราสึกว่ามือเรามันฝืดมันแข็งอะไรประมาณนี้พวกนี้อันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายเราลดลงค่ะ หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดที่คล้ายๆเหมือนเรื่องหัวใจขัดเลือดอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะค
0: ่ะต้องไปกินคากิแล้วเนี่ย
2: แล้วก็อีกอันหนึ่งโรคบางท่านที่มาอย่างวันก่อนก็จะมีผู้ใหญ่มาส่องกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะปรากฏว่ามันแดงไปหมดแล้วเขาบอกว่าก่อนในนี้เขาไม่เคยอ๋ออาจารย์ที่เรียนสอนหลักสูตรตอนเป็นรองแพทย
0: ์
2: อันนี้บอกว่าไม่ได้กินโค้กมานานมากแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คือกินแล้วเหมือนกับมีเป็นโรคกระเพาะอะค่ะ
0: แล้ว
2: ก
0: ็หยุดใส
2: ่ระคายกระเพาะแล้วก็เคยไปส่องกล้องแล้วมันก็มีแบบเหมือนกับจุดแดงๆเหมือนกดมันกัดกระเพาะเยอะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่เคยกินมาประมาณ20ปีพอช่วงมีวันหนึ่งก็ไปลองกินกลับมากินใหม
0: ่
2: เมื่อนานมานี้ค่ะแรกๆก็ยังไม่เกิดก็เลยคิดว่ากินได
0: ้
2: ก็ปรากฏว่ากินไปได้สักรอบที่3รอบที่4เนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนท้องอืดมากแล้วก็แน่นท้องปวดท้องมากค่ะแล้วก็เลยกลับไปส่องดูใหม่ก็ปรากฏมีจุดแดงเลือดออกเต็มกระเพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือถามว่าตัวเนี้ยคอลลาเจนก็มีบทบาทในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนที่แทรกซึมอยู่ตามเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยมันจะบางลงในคนสูงอายุงั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรเนี่ยมันจะระคายกระเพาะระคายลำไส้ได้มากขึ้น
0: ครับ
2: นี่ก็เป็นบทบาทของเขาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มันลดลงก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่มันมีตัวคอลลาเจนอยู่หรือเสริมคอลลาเจนได้อะไรที่จะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยอย่างเช่นก็บอกว่าการที่เรากินคอลลาเจนสมมุติเราไปกินคอลลาเจนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เพิ่มทำให้คอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นมากนะคะเราจะต้องทานในส่วนของตัวที่มันทำให้คอลลาเจนมันทำงานด้วยอย่างเช่นวิตามินซีพวกเขาเรียกอะไรสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะคืออาหารที่มีธาตุพวกนี้อยู่และธาตุพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ทานแค่ตัวคอลลาเจนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทานให้ครบ5หมู่นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยกับยังไงก็ตามเนี่ยอายุคือหมายถึงว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยยังไงคอลลาเจนน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นแบบพวกเม็ดสีอย่างฝ้าอย่างอะไรต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับครับ
2: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าส่วนนี้ก็ทานให้ครบ5หมู
0: ่
2: แล้วก็มีส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนมันสูญสลายได้ง่ายมีอะไรบ้าง
0: อ
2: ันที่หนึ่งเลยคือการทานพวกอาหารที่มีรสหวานมากๆทานน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้จะทำให้คอลลาเจนในร่างกายมันเสื่อมประสิทธิภาพ
0: ครับครับครับ
2: ก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันผ่านการขัดสีอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทานข้าวที่ผ่านการขัดสีเยอะๆพวกนี้จริงๆมันก็ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงได้แล้วก็กลุ่มแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลงั้นเขาก็เลยจะให้ทานกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลลดลงพวกนี้ค่ะก
0: ็
2: บางคนก็เลยถึงทานเป็นเขาเรียกอะไรคีโตก็คือลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วก็การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ทำให้การผลิตคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงค
0: ่
2: ะแล้วก็การที่เราไปสัมผัสแดดที่แบบหมายถึงว่าแรงหรือมากเกินไปพวกนี้ก็ต้องแนะนำว่าถ้าออกไปในพื้นที่แดดยังไงการทาครีมกันแดดที่มีพวก SPF 30ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงจำเป็นค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่วนอาหารนะคะอาหารที
0: ่
2: อย่างที่บอกคุณลุงเนาะว่าทานคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างนะคะต้องทานสิ่งที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนแทนด้วยอย่างเช่นวิตามินซีว
0: ิ
2: ตามินซีอย่างในสตรอเบอรี่ในส้มในบรอกโคลีพริกหยวกมันฝรั่งพวกนี้มีคอลลาเจนมีส่วนที่ทำให้คอลลาเจนมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นตัวโปรลีนค่ะโปรลีนเนี่ยจะมีอยู่ในไหนจะมีอยู่ในพวกเห็ดพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกะหล่ำปีพวกข้าวสาลีพวกถั่วไข่ขาวหรือปลาต่างๆเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจะมีโปรลีนอยู่ พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มการส่งส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้อต่างๆค่ะเนื้อแดงหนังไก่หนังหมูพวกไก่งวงเลยพวกนี้นะคะคือกลุ่มนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสารไกซีนไกซีนจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันค่ะ แล้วก็พวกทองแดงกลุ่มที่มีทองแดงเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมการผลิตคอลลาเจนพวกหอยนางรมพวกตับแล้วก็พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในช็อกโกแลตที่เป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้จะมีทองแดงเยอะค่ะแล้วก็กลุ่มสังกะสีอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะต้องที่ช่วย
0: เอาไปสร้างคอลลาเจนได้
2: ใช่
0: เป็นส่วนหนึ่งเอาไปสร้างคอลลาเจนอ๋อ
2: ใช่ค่ะทองแดงสังกะสีจะมีมากในหอยนางรมแต่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอล
0: ใช่ หอยนางรมก็คอเลสเตอรอลสูงใช่แล้วความสะอาดเหมือนกัน
2: แล้วก็ในนมค่ะในผลิตภัณฑ์นมจะมีสังกะสีอยู่นะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกพวกหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธัญพืชที่เป็นเต็มเมล็ดน่ะนะคะผักใบเขียวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราทานผัก7สีอ่ะม
0: ัน
2: ก็มีส่วนหนึ่งได้แน่ๆนะคะ
0: ได้บ้างได้น้อยก็ว่าเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: แต่หลักเลยค่ะคืออาหารที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยเพิ่มคือวิตซีทองแดงสังกะสีที่จะทำให้มันมีการผลิตคอลลาเจนคือกลุ่มนี้ก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของจริงๆเราเหมือนเราทานที่เขาให้ทานวิตซีอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนเสริมที่เขาไปช่วยกันนะคะ
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่ว่ากินวิตซีแล้วจะเขาเรียกอะไรจะมันเขาเรียกมันไม่ใช่ไปออกฤทธิ์โดยตรงอ่ะเนาะแต่ว่ามันไปเสริมสนับสนุนการผลิตมากกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลสัมผัสแดดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเหี่ยวย่นน้อยลงผิวก็กระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะได้ในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าไอตีนไก่คากิหมูแล้วทีนี้มีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนเยอะไหม
2: ในส่วนนั้นมันจะมีอยู่มันมีไกลซีนมีตัวเขาเรียกอะไรคะในหนังไก่ในหนังหมูพวกนี้มีไกลซีนอยู่ค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มพวกคอลลาเจนก็คือหลักๆที่อย่างกลุ่มที่เขากินพวกคีโตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะกินพวกเนี้ยแต่คือกินกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มโปรตีนแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะแต่ก็จะลดแป้งลดน้ำตาล
0: โอเคครับอ่ะโอ้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องกินสำคัญนะคุณผู้ฟังกินอย่างไรได้อย่างนั้นนะ
2: แล้ว
0: ถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเสริมได้ใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็
2: วันก่อนก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีคนฝาก
0: ซื้อ
2: คือไอเราก็เคยคือที่กินคอลลาเจนสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้คุณบรมทันไหมเน
0: า
2: ะสมัยก
0: ่
2: อน
0: ยังไม่เราเคยลองกินสักทีแต่ไม่โฆษณา
2: หนึ่งดังๆที่ทำจากปลาทะเลน้ำเลือดอะไร
0: ครับผมครับผม
2: แล้วที่กิน30วันแล้วนะอะไรเง
0: ี
2: ้ยแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนรูเมทคือตอนนั้นจบหมอมาใหม่ๆเพื่อนแหละทานก็เห็นชัด
0: มันก็เห็นมันก็
2: ได้แต่ว่าแต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าในมุมหมอเนี่ยคือแนวเราจะแบบไม่พึ่งอะไร
0: ธรรมชาติเรากินเองดีกว่าเราก็กินจากเรากินจากธรรมชาตินี่แหละมันก็พอได้โอเคแต่ว่า
2: คือแนวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจกับผลิตภัณฑ
0: ์
2: ที่ออกมาอ่ะเราพูดตรงๆ
0: ไม่มั่นใจ
2: เราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรากินอาหารที่มันมีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยในทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยนี้อยู่
0: แบบนั้นอยู่นะผมก็จะคิดแบบนั้นอยู่ว่าทำไมต้องกินอาหารเสริมเพื่อเรากินอาหารธรรมดาได้ถ้ากินให้เต็มที่ไปกินให้ครบกินให้ได้ไปมันก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน
2: ก็มีทางเลือกที่เสริมเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันว่า
0: ดีแค่ไหนแท้แค่
2: ไหนก็จะบอกว่าทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: แต่ว่าทานแล้วเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเรามันมี
0: ผลดีขึ้น
2: อะไรที
0: ่
2: เปล
0: ี่
2: ยนแปลง
0: ไหมราคาม
2: ันยังไง
0: ราคามันก็แพงอยู่นะ
2: แพง
0: เรื่องอยู่เหมือนกัน
2: เพราะว่าเม็ดหนึ่งก็ห 5-6 บาท
0: อ๋อใช่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนก
2: ันตอนนี้มันมีแบบเม็ดแล้วจริงๆไอ้อย่างคอลลาเจนมันจะมีแบบเป็นผงอะค่ะ
0: ชง
2: เป็นผงที่ชงอะค่ะจะมีแบบ
0: มีหลากหลายมากตอนนี้ขายกันเกลื่อนไปหมด
2: แล้วที่ขำมากเลยค่ะคือไปหาซื้อของแบบหมายถึงว่ายี่ห้อหนึ่งอะเขาขายญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือถ้าเขาบอกซื้อจากญี่ปุ่นมาจะถูกค่ะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราก็ไปซื้อแต่เราก็หงายดู
0: อ
2: ๋อมันผลิตในประเทศไทย
0: แต่เอาไปขายญี่ปุ่น
2: แต่ว่าคือขายแต่ว่าไปขายญี่ปุ่นแล
0: ้
2: วเราก็ส่งกลับมาให้คนไทยแล้วอ้าวโรงงานอยู่ในประเทศไทย
0: โรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราแรงงานเราถูกกว่าครับผม
2: ใช่ค่ะใช่แต่เป็นของญี่ปุ่นแต่เราไม่สามารถหาในประเทศไทยแปลกดีแล้วก็แต่มันก็เป็นเรื่องของ
0: ธุรกิจ
2: ทางธุรกิจเขาก็
0: อาจจะเนาะเป็นวิธีการของเขาใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะทานคอลลาเจนต้องทานวิตซีด้วยต้องทานวิตซีทานอะไรที่เป็นทองแดงสังกะสีด้วย
0: ทองแดงสังกะสีจะเป็นตัวช่วย
2: ค่ะใช
0: ่โอเคโอ้ดีจังอ่ะกินให้เหมาะสมกินให้ได้ครบเข้าไว้นะครับคุณผู้ฟังครับ
2: วันนี้เลยคุยเยอะเลย
0: คุยเยอะเลยไม่เป็นไร
2: เวลาเหลือน้อยค่ะ
0: เหลือน้อยคงเปิดสายไม่ทันแล้ว
2: ได้ค่ะ
0: เปิดสายไม่ทัน
2: โฆษณา
0: เนาะเดี๋ยวปิดด้วยสปอร์ตแล้วกันนะคุณหมอเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคครับคงลาคุณหมอเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเชอรี่หรือว่าคุณหมอวดีรัตน์ไกรโกศลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อมาพูดคุยพบกับแฟนคลับแล้วก็เอาความรู้มานำเสนอนะวันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเรื่องของการกินผักแล้วก็กินผักให้ครบสีหลากสีผสมผสานหลากหลายไปเรื่องของคอลลาเจนซึ่งก็มีขายมีโฆษณากันก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วฟังข่าวต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกช่วงหลังเดี๋ยวคุณหมอมกรรออยู่นะฮะช่วงหลังเจอหมอมกรต่อนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานานเจ ังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมลักษณ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

0: ตีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งอ่ะผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมะกอนก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่มนมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับวันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายแล้วฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้น
2: เดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามไม่ได้ละหลังเบรกหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: วันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: แม่เยอะ
3: แม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นลมโผล่ลมใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะฮะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของแม่อีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาไปกันไม่พอกินนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ครับธรรมชาติอยู่มันส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดฮะเข้าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
2: รอดได
3: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
2: เออ
3: เพียง 20,000 ไม่รอดนะคร
2: ับ
3: เรียบร้อยนะฮะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บรมนะ
2: เรื่องความรุนแรง

0: ช้ปืนเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
0: ติดกันเลยใช่ใช่
1: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตน
0: ะครับ
1: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
0: ท่านคงกลัวด้วยนะเออจะกลัวภรรยาด้วย
1: ม
0: ี
1: กระบอกนะเออนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมแต่ก็ละกัน
0: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
1: ครับ
0: เออจริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
1: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุรีนะฮะก็โอ้โหวิพากษ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
0: ต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับ
1: คือการไปเช่น
0: สู่รู้
1: กระตุ้นข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: ใช่ใช่
1: ยังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะมันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อ่ะซ
0: ึ
1: ่งผมอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะเออมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรื้อลงฮะ
0: ขาดสติเออขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
1: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลุงต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
1: ยังไงก็ไม่ถูกคร
0: ับ ก็ไม่ถูกใช่
1: ไม่ยืนถูกต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพี่
0: ตูนนะแต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะว่ามันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะตายหมดอ่ะเออคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงงงใหญ่เลยเออครับผมครับ
1: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการดูแลกันไป
0: ใช่แล้วจะเย็นๆ
1: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
0: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
1: เออ
0: โอ้โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
1: ฆ่ากันมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ยังไงในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็วิวัฒนาการนะคร
0: ับโอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
1: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมห ากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจยากสำหรับโควิด19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับแล้วขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายครับครับก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสก์ด้วยนะฮะในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่จำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
0: ใช่ยังใส่กันอยู่ครับ
1: ใช่ครับหมอเนี่ยนะฮะยอมใส่ผมคนนั่นแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
0: อึดอัดครับ
1: อึดอัดครับผมนะ
0: ครับ
1: แต่เนี่ยนะตั้งแต่ผมเป็นโควิดมาเนี่ยยูโรไหมผมไม่เคยไปไหวเลยฮะ
0: เออ
1: มันก็แปลกเหมือนกันนะปกติเนี่ยเป็นหวัดทีละหน
0: เออ
1: เป็นหวัดทีละหน หลังจากเป็นโควิดแล้ว
0: และฉีดวัคซีนด้วย
1: แต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีด
0: อะไ
1: รก็แปลกใจตัวเองกัน
0: จะว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับเรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ระบาดกันเยอะนะครับ จนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับฟีดาเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะและยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับว
0: ั
1: ณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไอ้อวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี่แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับ แต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้
0: อ
1: ยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีผลเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เราคุยกันนี้ก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับก
0: ็
1: ต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่จะน้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะอักขระโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์ก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นหาเพิ่มเติมนะจะได้ทำ AFB ผ้าไปย้อมนะฮะและไปพอเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขากส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดก็จะเก็บ3วัน นะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับไปตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นไปอีกเช่นการส่องกล้องไปแลนหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ย เรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัวนะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4ถึง6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็อาจจะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
0: อ
1: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาแล้วผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับ อย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วงของ2เดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียก reactivation ขึ้นมาได้นะครับเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้นะครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
0: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
1: ประมาณนี้ครับประมาณน
0: ี้ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ป

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือดจางเนี่ยต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะดี
5: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะ
4: ๆ
5: แต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กฮะ
4: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค
5: ่
4: ะ
5: อันนี้ผมอธิบายให้ป้าฟังนี้นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกฝ่ออะไรพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ซีดเนี่ย มันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวป่ะหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกทาง
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับ
5: ครับ
3: สายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากๆแต่ไม่กระดูกผุหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออย่างแฟมากเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะรู้ป่ะครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: า
3: ะโอเคแต่งานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาเมื่อก่อนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องไหมครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผม
3: ม
7: ันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
3: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับคุณครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจนไง
3: ครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลไม่เคยเห็นนะคุณคร
3: ับโอเคโอเคนะจะประมาณนี้นะ
7: ครับ
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการมันไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: จากคุณวิษณุสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องนะครับถูกต้องครับ
3: ต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวทะปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
9: ป
3: ิ
9: ดว
3: ิ
9: ทย
3: ุ
9: แล้วถามได
3: ้
9: เลย
3: คร
9: ับ
3: คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ปิด
3: วิทยุครับ
10: คุณยาย
3: ปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
10: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมอ่ะเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
10: ค่ะ
3: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยคืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใยเลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนรูปลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
10: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนรูปลงก่อนโดยการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใยคราวนี้เขาก็จะ
10: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
5: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการก
10: ่
5: อนว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็จะอาจจะมียาระบายในถุงที่อยู่นะครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเน็บนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเด็กก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับไอ้ยาเด็กก็ให้ก้อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
10: ต้องต้มจนเปื่อยเลยแหละถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยฮะ
3: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
10: แล้วจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณน้ำหนักคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาฏครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาฏครับมีเป็นแคปซูล
10: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
10: อยู่ชัยภูมิค
3: ่
10: ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
10: เบอร์
3: โทร
10: ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
10: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
10: 02
3: แล้วก็02
10: 02
3: 877
10: 877
3: 10
10: หน
3: ึ่
10: งศ
3: ู
10: นย์
3: ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02-02-877-10
10: 02-02-877-10
3: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิซิดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
10: ค่ะ
3: จ้า
10: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
10: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
10: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
10: รับอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อไฟล์ไหนต้องการต่อไฟล์นั้นเบอร์1ไฟล์นี้เบอร์2เท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์2ครับต่อ2
10: ฝ่ายขายเบอร์2เหรอคะ
3: ต่อ2ครับต้องต่อไปอีกทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติมั้ยเคยมั้ย
10: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักหรอไปอีกเบอร์นึงเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณน้าจะทำถูกป่ะเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
10: เบอร์อะไรคะ
3: 086
10: 086
3: ห้าหกสาม
10: เก้า
3: ไม่ใช่ห้าหกสาม
10: หนึ่งอะไรอีกคะ
3: หนึ่งหนึ่งสองสาม
10: หนึ่งหนึ่งสองสาม
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
10: 086ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองสาม
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
10: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
10: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
3: จ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะคุณบารมีคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนนอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะคุณหมอที่เขารักษาโรคหอบหืดแล้วก็ให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกจ้ะแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
9: ไม่มีอะจ้ะใจว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอัดเต้นๆนะที่เราจะ
5: หรือ จริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
9: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่แน่มันไม่มันไม่โล่งเหมือนเรานอนตะแคงนะจ้ะ
5: โอเคคืองี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
9: ค่ะคุณหมอเขามีมีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี้อ่ะ
5: โอเคก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
9: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายก็ตะแคงไปข้างค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไปกี่ปี
5: ลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
9: ้ทำไง
5: ฮะป้าลองสิก็ลองเลยคืนนี้ก็ยอมนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิลองสิที่หอบนี่เพราะนั้นจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองที่ลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
9: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากัน
5: เนี่ยอ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วอ่ะโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: สอบถามอาจารย์ครับ
5: แต่นะ
11: กรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2 โมงหรือ3 โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
5: ์ครับผม
11: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์
5: ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าเนี่ยแหละครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุมไปมันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดี
11: ครับ
5: ระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรง
11: คร
5: ับก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัตดาวน์ฮะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังไตย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับ ก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
11: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะฮะ
3: เ
5: กี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทยฮะ
3: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับอ่ะเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย
18: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้า
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิกโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถแสนสุขรายงาน
13: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
21: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพจำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
13: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
22: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทาง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแหละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั้นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนชิปนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์โศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนี่ฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสนี่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าว
2: คร
1: ับก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักงวนสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยการที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลง
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีหญิงคนหนึ่งตั้งฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยตั้งฟังโอ้ยท่านทำอย่างนี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดนี่นะโยมทำอย่างนี้ได้ไงนั่นนี่นอนกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็บอกท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกก็โยมทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่นี่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมเขาเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แค่จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนใช้งานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาเราฟังนั้นเราจะฟังได้หลายมิติของเรื่องราวอย่าให้ไปจมติดอยู่กับแค่เพียงมิติเดียวเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยเพราะคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะต้องมีหัวข้อมีแนวนัยยะที่จะเป็นธรรมะให้ชโลมใจให้เราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยังรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าสื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเรานี่แหละทุกฟังมันหลายมิติดังนั้นฟังไปฟังไปเราก็ได้ครวญไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนๆงงๆทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเหล่าสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนคิดว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปเลยนะโยมคนสำคัญด้วยนั่นคือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบ
กระทั่งกันเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำคือนักวิชาการจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดบางทีเราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้นะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดหนึ่งทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั้นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่คือหมายถึงลูกสาวของลูกชายนะที่เธอมีลูกชายเนาะแล้วลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นย่าเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็พระบวชเมื่อแก่บวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเพ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำไปผิดทุกๆอันนี้ก็เหมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแก่บวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมารวมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เมาอีกนะท่านผู้ฟังแล้วรวมยังไงปรากฏว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะว่าพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรที่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของเวิร์บลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรน่ะคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวเราะวางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอแหละหัวขาดแม่เธอหัวขาดด้วยพ่อเธอ

รุปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสำหรับพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมดูฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ทุกฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรเนี่ยถอดออกหมดแล้วถอดออกตอนไหนถอดออกตอนโกนผมอะไรปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนี่อาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นถอดออกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องถอดออกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเอาเลย generalizeซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนมันก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมนะคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมานี่ก็คือความที่พระสงฆ์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้วะเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอ่ะอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะใช่ไหมล่ะเออท่านก็ต้องอดทนได้สิคือพูดทำนองนี้ท่านขออาหารก็กินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ปะเคยขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่ก็ด่าเรากลับด้วยเฮ้ยทำไมให้น้อยเงี้ยให้อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยเอาให้5 บาทบอกด่าเรากลับอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ไม่ให้แล้วมันไปต่างอะไรกับการที่ว่าคุณใส่บาตรให้พระแล้วพระก็ด่าคุณด้วยด่านี่อาจจะทั้งต่อหน้าบ้างอะรับหลังบ้างอะรับหลังบ้างแล้วเราไปรู้มาว่าเขาด่าเรารับหลังเนี้ยอะไม่ว่าจะด่าปรารภเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอาหารไม่ดีเรื่องพฤติกรรมของเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กระเทือนใจเหมือนกันนะลักษณะนี้เธอก็กระเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่แก่ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยหัวขาดด้วยเงี้ยโอ้หนักนิดนึงแต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังเด็กก็มีการร้องไห้เป็นกำลังถือว่าเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการได้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือให้มีความเป็นอยู่ไปได้เนี่ยคุณก็เอาเครื่องมือเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาใช้กรณีของพระราชาเอาก็ประทานยศตำแหน่งให้คนนั้นให้คนนี้ดูด้านเศรษฐกิจให้คนนี้ดูด้านนั้นด้านนี้เพื่อที่จะให้การงา

ำเร็จไปได้โจรก็ปล้นเอาเลยไม่ยากเด็กอยากได้อะไรก็ทำไงแต่ไม่ได้อะร้องไห้ดีก็เอาการร้องไห้เนี่ยเป็นกำลังคนพาล่ะคนพาเอาการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตก็จะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพระหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแล้วคุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดๆให้เธอยินยอมและนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะฉันว่างี้ได้ไงเรื่องการทะเลาะกันนี้นะบังมันไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเธอบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงอ่ะทำไมไม่ว่าอุปถาของตัวเองอ่ะอุปถาของท่านน่ะพูดไม่ถูกอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันเหมาะสมที่ไหนอย่างนี้เอ้าอาจารย์ก็โดนไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆเนี่ยมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเริ่มจากหลานนางวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมก็ถูกสะกิดต่ำโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่อมโกรธมันถูกสะกิดอีกมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทันทีเพราะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอธิกรณ์นี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดอ้าวยอมรับไปก็ไม่ว่าว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอกแต่รับหลังไปพูดอีกมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าจะไปทางไหนดีท่านก็ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้
นะปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงพระพระภิกษุนี่ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้เอ๊ะจะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้ต้องฟังคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าเอ้ยคุณนั่นแหละคนหูร้อนแหละย่อมหัวขาดก็จะอดทนได้มันก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ปะแต่นี่อดทนไม่ได้เพราะว่าจิตแข็งกระด้างที่แข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งเธอแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้ก็ไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเนี่ยเป็นต้นนี่จิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยปโรปริยัตญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนนี้ภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวารานั้นเราทำยังไงเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเอาอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนคือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะเอ้าพระก็จะไปอะไรมากแล้วก็ต้องยอมๆก็ไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดท่านผู้ฟังคือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเนี่ยบอกว่าเอ้าการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วเนี่ยมันควรหรือนะพอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีแล้วประคองอัญชลีขึ้นเลยแล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลย
คือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาดีหนอนี่ตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะบุฟังคือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีหนอเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีเห็นบุฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังนี่เราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วไงโอ้ยอุบาสิกานี่ก็เอาเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเรานี่ก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางธาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าทำไมว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันโผกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนเพราะภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปะมาเดนะนะสังวะเสมิชาติทิ้งนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกเทคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ธรรมอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเราะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิก็มักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียข้าวสุกแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกฝั่งคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านผู้ฟังธรรมะอันเลวก็เรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเขาหัวเราะเนี่ยเขาผู้บริโภคกามโยมคารวะนี่เขาหัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้แล้วคราวนี้เทศบอกสอนว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกก็คือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็จะว่าก็ด่านั่นแหละแต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนดําหวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังนี่เ
พอน้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิตในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้วของเขาทำอย่างนี้มันรกโรคโอ้แต่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้เอาเรื่องของความคิดไปในทางกามเป็นธรรมอันซามโอ้เราต้องแก้ไขได้มิจฉาทิฏฐิมุมมองที่ไม่ถูกต้องให้เกิดกิเลสโอ้เราต้องแก้ไขได้จิตของภิกษุรูปนี้จึงบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังแม้แต่หลานของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่ว่าก่อนตะกี้ยังใสกันอยู่ด่ากันอยู่เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันคนทั้งหลายในที่นั้นเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องนี้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูดีดูดราม่าของคนอื่นมันแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่ว่าดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนได้มาฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้วได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องอย่างในที่เนี้ยถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบก็อย่าคล้อยตามคือจะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ท่านผู้ฟังยังมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่จะมาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตตรานางอุตตราเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตตรานั้นได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้แบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานนะส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก้สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมามาอยู่ดูแลสามีแทนนางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตตราไปทำอะไรโอ้ไปหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งถ่านทั้งควันทั้งขมเหลาเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่
พื่อที่จะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในเรือนอย่างนี้สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยคือแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าโอ้ยเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้จะไม่เหนื่อยอะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างนี้นะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี่เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนสองเดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโสเภณีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตราเนี่ยไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกคนเธอมีจิตแบบนี้นางอุตรานางอุตรานี่เป็นเอตตัคคะด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเองโดยฌานฌานบอกว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะเธอยังจดจ่ออยู่ความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงๆนี่คือฌานจริงๆแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์มันเดียวจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกานี่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยแต่เธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่สนท่านจะให้ทานท่านจะทำความดีถูกเขาคิดประทุษร้ายไม่สนท่านคิดถึงแต่ความดีของคนที่เขาช่วยเราเธอจดจ่ออย่างนี้ได้พอเธอผ่านสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายมาแล้วนางสิริมาเกิดแบบกลับใจขึ้นมาได้นี่คือช็อตที่หนึ่งนะตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสิริมาจากที่ประทุษร้ายอิจฉาริษยาใดๆนั้นให้มาอยู่ตามตำรับคลองธรรมมีความนุ่มนวลได้จึงคิดจะขอโทษขอพลอยกันนางอุตราก็จะบอกว่าถ้าจะขอโทษฉันเนี่ยต้องขอโทษบิดาของฉันนางก็เลยคิดว่าบิดานี่ก็คือปุณณเศรษฐีโอ้ไม่ใช่ปุณณเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนวนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนนี่มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัตตะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานและฉันจะพาเธอเข้าไปขอขมาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นพอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วทุกฝั่งก็เลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังในวันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่ก็ว่าแต่งตั้งเนี่ยก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาคือเหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะทุกฝั่งในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตัคคะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราอย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้
ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ถูกปะเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกันก็เป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังตัวฟังนี่เป็นสองดราม่านะวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเทอร์เรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเทอร์กันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเขาก็เซตเทอร์กันได้เองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตเทอร์กันไม่ยากเพราะเธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่ระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแต่เรื่องของนางสิริมานางอุตราเนี่ยเซตเทอร์กันแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาที่นังติแปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ทุกฝั่งมันสะกิดใจอยู่นะคือเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายต่อก็ไปเขาประเด็นคืออะไรนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นเราด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าพอเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นอะไรเนี่ยคูณสองแล้วเขาโกรธมาอีกเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วนี่หรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมาร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำมาอีกสามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะระวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้ดูตัวว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืมเราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธดันเพิ่มขึ้นไม่ถูกเราอย่าไปเพ่งตรงความโกรธแต่เราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายต่อเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วเราเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันอ่ะมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงการตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระเ
ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอ่ะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็ไม่โกรธไงไม่โกรธคืออะไรนางอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นยังไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายเนี่ยเราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเนี่ยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตระหนี่แล้วให้ทำยังไงก็ไปจดจ่อกับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยะวาจาใดๆแล้วทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกรอกแล้วเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองเลยจากมุมมองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้มองตรงนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยทุกฝั่งสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียวมาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นในความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตราอย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามด้วยแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้การอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการให้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามแล้วคำว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งเนี่ยมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะ
พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะแล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมคือถึงความเป็นสรณะด้วยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆอย่างเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อคติการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาละเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมผู้ชวนกันถึง9รอบนู่นนะกว่าเขาจะไปนี่แหละก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาสมณะโลนอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อดีจะชักชวนนำไปก็ต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคราวที่วันนานที่สุดเลยเนี่ยนะเราก็ชวนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยเนี่ยนะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเราก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดบวชมาแล้วก็ยังมีปัญหากันอีกทั้งนั้นตัวบัตรชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดสุดของสุดสุดจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะจึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธะคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั่นซะก่อนเราผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้กว่าจะชวนได้บางทีตะบังใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องใช้ความพยายามกันมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ตะบังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะท่านผู้ฟังต้องใช้กำลังมากกำลังที่นี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเราจะมีด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราเอาไว้อยู่อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะมีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซูเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Taffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPath เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชโยรายงาน
13: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะนะปากริทิวนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่
0: ะ
1: มีการดันคลองร.1นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำ

0: งานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
0: คะ
1: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว
0: ้
1: นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านมท.3ก็โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งด้วยค่ะ
0: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งภัยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: หกนาฬิกา16นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: นางสุนทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะจัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: เริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะ นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
1: ะ
0: นะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท
1: ่
0: านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชคภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้าง
1: ค่ะ
0: ท่านก็ออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลารับมอบรางวัล
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงานปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวันฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: นะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วท่านบอกแบบนี้ จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับเงินผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละนะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพังงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอไพศิษฐ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืนนะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซลาเซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจัง แล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEและคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย plusที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ในวันที่14สิงหาคม2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยว ี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็นวดแล้วครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยแหละครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับพีอารัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็น รัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว one way communication สู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communicationแล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสทเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับ แล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนพี่แอฟรัตพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27 องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาตาพุธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเนี่ย
1: ท้อง
0: ฟ้าแจ่มใสครับ25 องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: โอ้ยอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟด้วยจ้า
0: อยากให้มันตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงได้ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะ
0: คะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อพี่นครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสาสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกนจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข
0: ์
1: ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาวไปเลยนะไปถึง1กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกข์ลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมงชลบุรีพี่ชัยหน้าส่วนพี่ยามเช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก่
1: คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรหมพันใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลใน